0: งามจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วย
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองและส.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2: นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ร่วมกันแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ว่ากกต.พิจารณาสำนวนไต่สวนคดีหัวสว.มีผู้ถูกร้อง427คนมีข้อกล่าวหา7ข้อประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการช่วยเหลือผู้สมัครจากผู้ถูกร้องผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือให้ได้เป็นสว.การแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งนี้กกต.ได้พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและมีมติส่งศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนส่วนกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ถูกดำเนินคดี
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: ทั้งนี้กกต.จัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาและหากศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดให้สมาชิกภาพสว.ผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
0: คณะเจรจาฝ่ายไทยและกัมพูชาจะกล่าวถ้อยแถลงในโอกาสเปิดการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในวันนี้
4: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมครั้งแรกจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนต่อเนื่อง
5: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินความจำเป็นในการต่ออายุโครงการซึ่งยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการเฟส2โดยสามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงินในส่วน200,000 ล้านบาทแรกที่ยังเหลืออยู่
6: เดี๋ยวอันนี้ให้เป็นเรื่องของทางกระทรวงการคลังไปประเมินสถานการณ์เพราะว่าขณะนี้อยู่ในเดือนสุดท้ายของเฟสแรกของไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งสิ้นเดือนกันยาก็จะหมดสุดท้ายก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องดำเนินการโครงการต่อหรือไม่อย่างไร
5: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30 กันยายนนี้และทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งตามหลักการแล้วคาดว่าใช้วงเงินประมาณ40,000 ล้านบาทต่อเดือนกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาโยกงบประมาณในส่วน200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาสมทบเพิ่มเติมโดยจะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินมาตรการขยายออกไปได้มากกว่า1 เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: การประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมุ่งเน้นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียน
7: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานการประชุมนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15 ประเทศเข้าร่วมพร้อมประกาศเป้าหมายผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียนผ่าน3 ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมด้วยก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG การผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งรัฐบาลเตรียมงบประมาณ50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโซล่าเซลล์ภาคครัวเรือนในเดือนตุลาคมนี้และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวโดยยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมประกาศเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ในเขตทะเลอันดามันควบคู่ไปกับการขยายขีดความสามารถรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น27ล้านตันต่อปีขณะที่นายคริสโตเฟอร์ฮัตสันประธานบริษัท DMG Event ในฐานะผู้จัดงานเน้นย้ำว่าท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวจะทวีความสำคัญในฐานะพลังงานฐานเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าโดยคาดว่าความต้องการระดับโลกจะเติบโตสูงถึง 50% ภายในปี2040 ซึ่งการจัดเวทีระดับโลกในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานแห่งเอเชียอย่างแท้จริงปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: นอกจากนี้ภายในงานแก๊สเทค2026การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแสดงนวัตกรรมพลังงานสีเขียวเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่นายนรินทร์ เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้จัดบูธในงานแก๊สเทค2026ภายใต้ทีม Bridging the Next Energy Era เชื่อมต่อพลังงานแห่งอนาคตโดยนำเสนอเนื้อหา3มิติสำคัญได้แก่การเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานการเชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านอย่างสมดุลด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำและการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านการศึกษาเทคโนโลยี SMR นอกจากนี้กฟผ.ยังได้มีส่วนร่วมหลักในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตของ AI และ Data Center กันยายนนี้ณไบเทคบางนาด้วยกฟผ.ในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงานมุ่งหวังให้งานดังกล่าวเป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมต่อองค์ความรู้ที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากสงครามรัสเซียยูเครนไม่ใช่สงครามอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลยูเครนกรณีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากเป็นการสร้างผลกระทบด้านพลังงานกับผู้คนทั่วโลกขณะที่ผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีรัสเซียหากชาติพันธมิตรรับประกันว่ารัสเซียจะยุติการโจมตีโรงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางขนส่งอาหารของยูเครน
1: นายยาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ากองทัพอากาศของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในดินแดนของเยเมนด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 และยูโรไฟเตอร์ไทฟูนจำนวน54ครั้งภายในรอบ24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีตอบโต้ด้วยการระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์ทางขึ้นลงเครื่องบินและคลังแสงในฐานทัพอากาศคิงคาลิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบีย สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดบทางใต้สุดของทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น
0: คณะกรรมการยุโรปเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรการห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แพลตฟอร์มแชร์วิดีโอและเกมออนไลน์เพื่อปกป้องเยาวชนจากอันตรายบนโลกออนไลน์พร้อมเน้นย้ำว่าสภาพยุโรปควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากศักยภาพมหาศาลของบริการดิจิทัลควบคู่ไปกับการปกป้องเยาวชนจากการถูกละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์จึงจำเป็นต้องจำกัดการที่บริษัทเทคโนโลยีจะเข้าถึงเยาวชนไม่ใช่จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของเยาวชน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ8นัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดช่อง Mcot HD 30ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเริ่มทยอยเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยมีหลายชนิดกีฬาเดินทางไปล่วงหน้าเช่นฟุตบอลชายและหญิงวอลเลย์บอลฮอกกี้ปัญจกีฬาคริกเก็ตและบาสเกตบอลล่าสุดคณะนักกีฬาไทยออกเดินทางไปสมทบอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟต์เทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งเดินทางไปถึงนาโกย่าแล้วเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาทุกวันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนายกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทั้งชายและหญิงขณะนี้สภาพร่างกายทุกคนมีความสมบูรณ์เต็มที่พร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยทัพตะกร้อไทยส่งชิงชายสี่ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีมสี่คนหญิงแม้ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญอย่างมาเลเซียเกาหลีใต้อินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมาแต่โค้ชและนักกีฬาไทยทุกคนยังมั่นใจเต็มร้อยทั้งนี้ทัพตะกร้อไทยจะเริ่มชิงชายนัดแรกวันที่20กันยายนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึก FIFA อาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมโดยมีชื่อของชนาธิปสงกรานต์สินนักเตะตัวทำเกมคนสำคัญกลับมาติดทับช้างศึกอีกครั้งแต่ไม่มีชื่อของธีราธรบุญมาทันดาวเตะจอมเก๋าวัย36ปีรวมทั้งสุพนัทเหมือนตาและธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่กองหน้านำโดยจูซุนซับเบลธีรศักดิ์เผยพี่ไม้และสุภชัยใจเด็ดโปรแกรมนัดแรกของทีมนักเตะหนุ่มไทยพบกับปากีสถานวันที่26กันยายนเวลา 16:00 นนัดที่2พบกับเวียดนามวันที่29กันยายนเวลา 19:30 นและนัดที่3พบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา 16:00 นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3

0: บึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรและเวลา 9:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:06 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 4:06 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความใส่ใจและระมัดระวังในการเลือกสถานที่จอดรถควรเป็นจุดที่มั่นใจว่ามีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนหรือถูกเหล่ามิจฉาชีพจรกรรมรถหรือทุบกระจกจรกรรมของมีค่าในรถที่สำคัญไม่ควรทิ้งของมีค่าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของล่อใจต่างๆไว้ในรถโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มองเห็นได้นอกจากตัวรถควรเก็บไว้ในที่มิดชิดไม่ควรทิ้งบัตรเครดิตหรือสมุดบัญชีธนาคารไว้ในรถด้วยควรนำกุญแจออกจากรถและล็อกรถทุกครั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณที่ว่างมากๆซึ่งแสดงถึงการไม่นิยมจอดเพราะอาจไม่ปลอดภัยควรเลือกจอดใกล้กับรถคันอื่นและทุกครั้งที่จอดรถให้ใช้วิธีขับถอยหลังเข้าที่จอดรถให้หน้ารถหันออกเพื่อให้อยู่ในสายตาของผู้คนที่ผ่านไปมาและสะดวกต่อการขับรถออกได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดเหตุร้ายค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
0: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่3พระโกรธและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกรธและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภักขินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกรธชั้นนอกว่าพระลองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระลองและชั้นนอกว่าพระโกรธตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระ นัน

0: ารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนภาวะหัวใจเต้นผิดปกติโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพบบ่อยในผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 70-80 ปีภาวะนี้ทำให้เกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจและอาจหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมองได้สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการเลือดมาเลี้ยงสูงจึงเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือดและยาควบคุมการเต้นของหัวใจซึ่งปัจจุบันยังมีการรักษาด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้าทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจกลับเป็นปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเกี่ยวกับทิศทางการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์เป็นประเด็นที่นานาชาติให้ความสนใจเนื่องจากผลการประนอมจะกลายเป็นบรรทัดฐานที่หลายประเทศอาจนำไปใช้อ้างอิงเพื่อแก้ไขข้อพิพาททางทะเลในอนาคตเช้านี้รับฟังมุมมองและการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีอาจารย์ปณิธานครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
5: ครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้ครับเป็นวันแรกของการประชุมในกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือที่เราเรียกสั้นว่าอันคลอสนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาและเป็นนัดแรกด้วยเช่นกันที่ประเทศสิงคโปร์ครับอาจารย์มองว่าภาพรวมของการประชุมเมื่อวานเป็นยังไงแล้วทำไมต้องจัดที่สิงคโปร์ครับผม
6: ครับก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของทั้งไทยและกัมพูชานะครับที่จะเดินหน้าด้วยสันติวิธีผ่านกระบวนการปณิประนอมไกล่เกลี่ยที่ทางกัมพูชาได้ยื่นให้กับศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่เราเรียกกันว่า PCA นะครับซึ่งเป็นกลไกขององค์การระหว่างประเทศที่กรุงเฮกช่วยเข้ามาไกล่เกลี่ยนะครับในกรณีพิพาททางทะเลซึ่งเหตุด้วยเรา
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอั

0: ถบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองขึ้นหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 080-194-5318เด้พี่น้อง
8: แทนความหักของเฮาสองคนบ่ว่า ICU มองใดดอกลีลาวดีดอกนี้ก็จะอยู่กับอ้ายตลอดไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: โปรดทราบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงบ่ายขอเชิญทุกท่านพร้อมกันที่หน้ามหาวิทยาลัยได้แล้วครับ

0: านนี้นะเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาใกล้รับปริญญากันแล้วล่ะแต่น้องสิคงไม่มีโอกาสหรอก
1: ก็ไม่เห็นเป็นไงนี
0: ่คนได้โอกาสอย่างน้องอ่ะใครก็จะจริงจังอ่ะ
1: ถ้ามีคนเขาสนใจจริงๆอ่ะเราจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าอ่ะ
0: ใครเหรอ
1: ก็

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโล

0: กวางโพลิแกนอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล0637436637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
3: 2โทรเขามากค่ะไปฟังซิงดีมีประโยชน์ฟังเพลงก่อนจังกลับมาบอกมาจากกันอีกค่ะ
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
3: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายเซนที
4: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

ขอบคุณหลายๆเด้ออีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ปานาอานะคะฟังเพลงกะม่วนมวนส่วนมากเพิ่นโทรเข้ามาขอแต่เพลงเก่าเด้เพลงเก่ารุ่นพูนตั้งแต่นักร้องสมัยเก่าพุ่นแม่เพิ่นว่าเนาะฟังยามใดก็คิดฮอดแต่สมัยเป็นบ่าวฟังยามใดก็คิดฮอดแต่สมัยเป็นสาวว่าซั่นตัวรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีดีเจสาวบางปู่ค่ะนะมีทั้งเพลงใหม่มีทั้งเพลงเก่านะมีให้ฟังทุกอย่างนะสาระน่ารู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นําเว้านําจ๋าสู่กันฟังที่พลาดบ่ได้เลยก็คือเรื่องไกลตัวของเฮานี่ล่ะนะก็คือการดูแลร่างกายนะเพราะว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงมันเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับหนึ่งเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างจะดำเนินไปได้ด้วยดีก็ต้องร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่พร้อมเท่านั้นเด้พี่น้องแม่นบ่อีพ่ออีแม่ถ้าป่วยถ้าไข้เนี่ยคนเฮาก็บ่อยากได้อีหยังทั้งนั้นอย่าสิว่าอยากได้อีหยังเลยนะขนาดกินข้าวเนี่ยก็ยังบ่อยากหอดข้าวหอดน้ำเรี่ยวแรงจะลุกจะนั่งจะเดินจะเหินจะเฮ็ดอีหยังต่างๆก็ยังบ่มีเลยพี่น้องค่ะนี่คือคนป่วยนะคะพี่น้องคันป่วยล่ะไปหาซื้อยามากินกันไปหาหมอล่ะเซาไข้อยู่เด้เนาะคันป่วยล่ะแบบไปหาหมอบ่เซานี่ติพี่น้องค่ะจักเสร็จจังใดนะก็ได้แต่ให้กำลังใจกันไปซะตัวแม่นบ่ล่ะวิถีชีวิตวัฏจักรชีวิตของคนเฮาเนาะจังใดก็ตามนะคะก็คอยร่างกายแข็งแรงนะพี่น้องค่ะดูแลร่างกายไว้ปวดหลังปวดแอวปวดขาปวดแข้งปวดเส้นปวดเอ็นปวดตามเนื้อตามตัวลุกกะโอยนั่งกะโอยนะวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาล่ายกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนะอย่าปล่อยไว้โดนเด้ออีพ่ออีแม่อาการแบบนี้เป็นตาย่านอยู่เด้นะมันจะเฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียไปเรื่อยๆเด้นะร่างกายของเฮาอายุเยอะก็ต้องดูแลร่างกายให้ดีนะคะพี่น้องจ๋าตะวัสซุมือเนี่ยนาคนนุ่มนานุ่มน้อยซอยกำกระเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะพี่น้องค่ะบ่มีหยังแน่นอนค่ะบ่เกิดกับไผกับบ่ปากก็ดีคือว่าตัวพี่น้องเนาะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซนทีนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายด้วยนาฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายด้วยนาสมุนไพรนาบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโรโกดซอโกดขาเมาโกดหัวบวกโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะพี่น้องคะเนี่ยสิ่งเหล่านี้สมุนไพรเหล่านี้ประโยชน์

0: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122
1: เพลงเคราะห์ต่อเนื่องโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที
2: เพลงที่เศร้าที่สุดในชั่วโมงนี้

ก็เว้ากันไปนะกับการดูแลร่างกายเมื่อกี้นี้บ่พ้นการดูแลร่างกายดอกพี่น้องการดูแลร่างกายการดูแลสุขภาพมันก็สําคัญอันดับ1เนาะแม่นบ่ถ้าเฮาป่วยมาหรือว่าเป็นนิย่างมาก็ตามพี่น้องคะมันยากเด้ยากไผยากเจ้าของยากลูกยากหลานคันป่วยพ่อกินยาเศร้าคันป่วยพ่อไปหาหมอมาละเศร้าไข้อยู่เด้นะคันป่วยแบบกินยาก็บ่เศร้าไปหาหมอก็บ่เศร้านี่ติมันยากไปหน้าพี่น้องนี่ล่ะ

0: ว่าล่ะก็บ่มีผู้ใดอยากเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะพี่น้องขึ้นอยู่กับการดูแลร่างกายขึ้นอยู่กับการกินอาหารนะอาหารนี่ก็เป็นสาเหตุหลักของการเจ็บไข้ได้ป่วยเลยเด้ดูแลร่างกายให้ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่นะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยนะพี่น้องจ๊ะการออกกำลังกายนี่ก็สำคัญนะการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคบ่ให้ติดเชื้อบ่ให้ติดโรคเรื้อรังใดเด้พี่น้องอันนี้คุณหมอเพิ่นบอกมาการออกกำลังกายเนี่ยยังส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายนะบ่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อกระดูกส่วนต่างๆตามร่างกายเฮานั่นล่ะนาซอยได้เบิดสุอย่างนาองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายแบบแอโรบิกความหนักระดับปานกลาง150ถึง300นาทีต่อสัปดาห์ออกกำลังกายแบบที่เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างหน่อย2วันต่อสัปดาห์นาโดยเฉพาะส่วนของกล้ามเนื้อมัดใหญ่นาในความหนักระดับปานกลางขึ้นไปนาแล้วก็การเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเดินทางนะลดการใส่ย่านพาหนะมาเป็นการเดินเท่าปั่นจักรยานหรือว่าการเดินขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟต์จังซี่นะคะพี่น้องจ๋านี่คือการออกกำลังกายมันดีเด้พี่น้องค่ะออกกำลังกายได้นะแม่นดีต่อร่างกายของเฮานะแต่ว่าคนน่ะเฮ็ดบ่ได้พี่น้องส่วนหลายจะเฮ็ดบ่ได้ยากบ้างล่ะบ่มีเวลาบ้างล่ะนะก็เลยจังซี่ล่ะจังที่เห็นนะคะพี่น้องก็อย่าลืมนะทําได้ก็ควรจะทํานะการออกกำลังกายเนาะยืดเส้นยืดสายโดยเฉพาะอีพ่ออีแม่อายุ50 60ปีขึ้นไปนะคะด้วยความหักความแพงความปรารถนาดีจากดีเจสาวบางปูและกายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นทีนะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายนะพี่น้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ้านกับเมื่อยล่าอ่อนเพลียจักว่าเป็นยังไงกินข้าวกับบ่แซ่บนอนกับบ่รับลูกกับโอยนั่งกับโอยสารพัดสารเพศสิเป็นนะหายใจกับบ่ทั่วท้องวินมองๆอยู่แต่ละมือลูกกับโอยนั่งกับโอยจักว่าเป็นแนวใดว่าซั่นซื้อไปกินเด้อสั่งไปกินค่ะยาบำรุงร่างกายตาเซินที่ค่ะพี่น้องจ๋าบำรุงเลือดบำรุงกำลังบำรุงร่างกายนี่ล่ะนะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะสมุนไพรหลายอย่างเลยนะสมุนไพรแต่ละอย่างก็ราคาแพงแล้วก็ประโยชน์เยอะนะคะพี่น้องขาอาหารซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเซินทีหรือว่าโทรมาค่ะสะดวกสบายส่งให้ฮอดบ้านเลยนะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินทีนะคะพี่น้องจ๋า043 840 122 ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวถลึงโกดทั้งหามากระทืบลงและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043 840 122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043 840 122
3: เพลงที่ฟังแล้วเหงาที่สุดในชั่วโมง

0: สาวบางปู่ก็ส่งกำลังใจให้อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาเฮานะคะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินทีนะคะพี่น้องคะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยนะผู้ใดปวดเมื่อยนะปวดบ่าปวดไหล่ปวดหลังปวดแอวปวดทุกหม่องในร่างกายให้กินยาเซินทีเด้อพี่น้องเด้อนะมีอย.มีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะเหนื่อยล้าอ่อนเพลียทำงานหนักนะกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับหายใจบ่อิ่มเมื่อยเมื่อยเพลียเพลียอยู่ยากไปยากมายากลุกยากลุกโอยนั่งโอยนะวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาไล่นะเลือดล้มไหลเวียนบ่ดีนั่นล่ะนะเฮ็ดเวียกไม่เมื่อยมานะก็หายใจก็บ่อิ่มบางเทื่อเมื่อยหลายเนาะพี่น้องสั่งซื้อไปกินค่ะพี่น้องค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินทีกินวันละ3ครั้งหลังอาหารนั่นล่ะนะขวดนึงเนี่ยนะก็บรรจุ150ซีซีผู้เด้อพี่น้องเด้อราคาบ่แพงนะราคาหลัก10นะผู้ใดผู้ใดก็ซื้อไปอยู่ไปกินนะเพราะว่ามีแต่สมุนไพรนะกินแล้วบ่ได้คิดหยังหลายนะสมุนไพรอีพ่ออีแม่เฮากับพากันกินมาแต่สมัยโบราณโบราณพุ่นล่ะนะคะยิ่งเดี๋ยวนี้นะคะผ่านกรรมวิธีการผลิตถูกหลักอนามัยนะได้รับเครื่องหมายอย.มีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีนะคะพี่น้องสมุนไพรนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขม้าโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรตะละยางนี่ราคาแพงแพงประโยชน์กันหลายนะพี่น้องเฮาสิไปหาไสล่ะสมุนไพรซุมื้อนี่บ่มีดอกนะเพิ่นปลูกไว้ถ้าขายเบิดล่ะแม่นเฮาไปหาอยู่น้ำปลาน้ำดงก็บ่กล้ามากินโดยพละการเด้พี่น้องซุมื้อนี่นะมันอันตรายนะซื้อกินโลดค่ะนายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินทีเหนื่อยล้าอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามร่างกายล่ะนะสั่งซื้อไปกินนะหรือว่าจะหาซื้อตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเซินทีนะคะหรือว่าอีพ่ออีแม่จะโทรมาโหลดค่ะสะดวกสบายนะส่งให้ฮอดบ้านเก็บเงินปลายทางนะ1แพ็คกับ10ขวดนะคะอยากได้กี่แพ็คก็โทรมานะอีพ่ออีแม่ผู้เพิ่นกินเป็นประจำถ้าใกล้จะเบิดเพิ่นก็โทรมานะผู้บ่ทันได้เคยกินก็ลองสั่งซื้อไปกินเบิ่งค่ะพี่น้องดูแลสุขภาพร่างกายอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเบิดโทรค่ะ0438401220 0438401220ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลัก10ทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043 840 122ย้ำ043 840หนึ่งสองสอง
2: สายทานไม่มูลไหลหลังดังทานตะวัน
3: เพลงที่ฟังแล้วให้กำลังใจที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดโบวาซิปินกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

ฟังกันไปเรื่อยๆนะคะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอานะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีเพราะมีความสุขเครื่องดื่มหอมดีสมเกาหลีในคอโลฟิลนะอยากเห็นอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาเฮานะได้อยู่ได้กินได้ดื่มเพื่อดูแลร่างกายนะกินทุกวันดื่มทุกวันนะอย่าปล่อยเจ้าของอ่อนแอเมื่อยมอยซอยแหลมอ่อนเพลียเป็นนั่นเป็นนี่นะบ่มีผู้ใดมาเป็นแท่นกันได้พี่น้องจ๊ะคันเป็นหยังมาแล้วมันยากมันลำบากนะเสียเงินเสียทองเสียเวลานะคะกินทุกวันดื่มทุกวันค่ะหอมดีสมเกาหลีในคอโลฟิลค่ะสำหรับนิทานพื้นบ้านเบรกนี่นะคะสาวบางปูจะเว้าเรื่องนั่งหมาขาวนะเนื้อเรื่องก็มีอยู่ว่ามีสองผัวเมียอาศัยอยู่ในบ้านจันทคามซึ่งฝ่ายเป็นเมียนั้นได้ท้องแก่จวนคลอดแล้วแต่ในตอนนั้นเกิดโรคระบาดนะผู้คนล้มตายเป็นอันมากสองผัวเมียจึงชวนกันอพยพหนีจากหมู่บ้านมาอยู่กลางป่าแล้วต่อมาเมียก็คลอดลูกออกมาเป็นลูกแฝดเป็นผู้หญิง2คนแล้วนางก็สิ้นใจตายไปส่วนสามีอยู่มาบ่นานก็ตรอมใจตายตามไปปล่อยให้เด็กทารกเกิดมาทั้ง2ห้องให้อยู่ในป่าเช่นนั้นต่อมามีหมาขาวตัวหนึ่งเป็นตัวเมียออกมาหากินมาเห็นเด็กทั้งสองก็เกิดสงสารจึงเอาไปเลี้ยงเป็นลูกกลายเป็นแม่หมาขาวให้กินนมของตัวเองแล้วก็หาอาหารให้กินเลี้ยงจนเติบโตมาเป็นสาวทุกวันนั่งหมาขาวตัวนี้จะพาลูกสาวทั้งสองออกไปหากินในป่าด้วยกันในวันหนึ่งเกิดพายุพัดให้นั่งหมาขาวต้องพลัดพรากจากลูกไปลูกสาวทั้งสองกระโดดล่มพัดไปถึงเขตบ้านนายพรานเมื่อนายพรานเห็นหญิงสาวทั้งสองงดงามมากนายอยากได้รางวัลจึงนำหญิงสาวทั้งสองขึ้นถวายแก่พระราชาที่ยังโสดอยู่พระราชามีพระอนุชาซึ่งก็เป็นโสดเหมือนกันฝ่ายพระราชาก็ได้ผู้เป็นพี่เป็นมเหสีฝ่ายอนุชาก็รับผู้เป็นน้องเป็นชายาขณะนั้นแม่นางหมาขาวซึ่งพลัดพรากจากลูกมาเป็นเวลานานก็ได้แต่ร่ำไห้คิดถึงลูกแล้วก็ออกติดตามหาลูกจนได้ยินข่าวว่านายพรานเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูลูกสาวต่อจากตนจึงมาหานายพรานเพื่อถามหาลูกสาวและได้เล่าว่าเหตุการณ์เป็นมาจังใดเมื่อนายพรานทราบก็เกิดความสงสารบอกความจริงแล้วก็พานั่งหมาขาวไปหาลูกสาวที่อยู่ในวังเมื่อมาถึงพระราชวังนายพรานกระทูลพระราชาตามความจริงแต่พระมเหสีนั้นอับอายขายหน้าเกรงว่าคนจะหูว่าตนเป็นลูกของหมาขาวจึงทุ่นเท็จต่อพระสวามีไปว่าไม่เป็นความจริงพร้อมทั้งขับไล่นายพรานและหมาขาวออกไปแต่นางหมาขาวบ่ยอมไปพร้อมทั้งอธิบายว่าตนคือแม่ของมเหสีส่วนมเหสีหรือว่าลูกสาวคนโตของนางหมาขาวนางกับปฏิเสธบ่ยอมรับพร้อมทั้งดาเตะถีบใส่ไม้ทุบตีแม่นางหมาขาวจนนางหมาขาวนอนล้มลงแล้วก็เอาน้ำร้อนๆที่ต้มเดือดๆเนี่ยสาดใส่แม่นางหมาขาวที่นอนเจ็บอยู่นางหมาขาวได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสนายพรานเห็นทาบดีจึงรีบนำนางหมาขาวไปที่วังของลูกสาวคนเล็กเมื่อลูกสาวคนเล็กเห็นหมาขาวก็จำได้ท่านที่ว่าเป็นแม่หมาขาวของตนจึงรีบมากอดแล้วก็อุ้มแม่หมาขาวท่านที่และรีบพาไปรักษาแต่นางทนพิษบาดแผลบ่ไหวจึงสิ้นใจตายก่อนตายนางบอกว่าห้ามเผาหรือฝังให้เก็บกระดูกแม่ไว้บูชาในมีทองคำหลายก็เลยอยากได้ความก็เลยแตกนางก็เลยถูกพระราชาเนี่ยผู้เป็นพระสวามีเนี่ยสั่งประหารนางส่วนผู้น้องก็ได้ดีต่อมานาคติสอนใจเรื่องนี้จงรู้บุญคุณบุพการีนะคะนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าทำบุญมองได้กับบ่ซ้ำทำบุญกับพ่อกับแม่กับภูมิพระคุณนะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อนะคะฟังนิทานเรื่องนี้แล้วนะคะซื้อเครื่องดื่มห้อมดีสมเกาหลีในคอโลฟิลให้อีพ่อกินให้อีแม่กินปู่ย่าตายายกินซื้อกินเองน้ำจังจะได้สดชื่นกระชุ่มกระช่วยสดชื่นมีชีวิตชีวานะกินทุกวันดื่มทุกวันนะคะโทษขอมาค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อ

ปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 少嘞怕辣皮面发西汤，少嘞怕辣皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475ว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรแต่ละปีนี่ก็หลายมีมาบ่ซ้ำแบบเก่าจักเถือบางปีก็แล้งบางปีก็ท่วมตกมาลือทืดเท่ามา 2-3 มื้อท่วมจ้อยก็บ่อึดบ่อยากแต่ละปีนะครับบางปีก็ปุ๋ยแพงเข้าถึกผลผลิตทางการเกษตรสวนกระแสกับราคาอยู่ซะนี่จักสิแก้ปัญหาแนวใดพี่น้องเกษตรกรปรับตัวก็บ่ทันนะครับหนี้สินกันแล่นน้ำก้นอยู่ซุมื้อได้บาดนี่โอ้ยแหกไส้ก็เงินแหกครัวก็เงินจักสิเฮ็ดจังได๋นะครับพอหันมาเฮ็ดการเกษตรเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบาดนี่ผลผลิตก็ได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตก็ได้กระท่อนกระแท่นโอ้ยปวดหัวปวดประสาทราคาก็แห้งบ่ดีผลผลิตก็แห้งได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตก็แห้งได้หน่อยลุบทึนเข้าไปใหญ่ลุบทึนเข้าไปอีกซะเด้เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาต้องพากันปรับเปลี่ยนแนวความคิดแบบใหม่เปลี่ยนวิธีการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแบบใหม่นำความรู้ใหม่ๆเข้ามาใส่ในไร่ในนาในหัวในสวนเจ้าของนะครับสิ่งแรกที่เฮ็ดได้เลยนั่นก็คือการลดต้นทุนเฮ็ดจังได๋สิลดต้นทุนเฮ็ดจังได๋สิลงทุนหน่อยๆให้มันได้ผลผลิตหลายๆให้มันได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเฮาสิเฮ็ดจังได๋ผมเอกโซเล่อยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาให้ปรับเปลี่ยนวิธีการจักหน่อยปรับแนวความคิดจักหน่อยนะครับโดยการลดการใส่เคมีลงใส่เคมีให้หน่อยก็เก่านะครับเพราะว่าราคาเคมีนี่ค่อนข้างสิแพงใส่ไปหลายก็มีปัญหากับดินนะครับเฮ็ดให้ดินแข็งดินด้านดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยดินแหน่นดินแกนซะเด้คันเฮาใส่เคมีหลายๆใส่เกินความจำเป็นใส่หลายจนเกินเหตุนะครับเพราะว่าปีนี้ใส่สอบ2สอบปีหน้านี่ใส่เพิ่มขึ้นอีกเด้นะครับจาก2ก็สิเป็น3 4 5 6 7ไปพุ่นแล้วนะครับใส่หลายขึ้นทุกๆปีใส่หลายขึ้นเรื่อยๆเฮ็ดให้ดินเสียดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุ้ยดินแน่นดินแกนดินแข็งดินด้านดินด้านปลูกหยังก็บ่งามได้บาดนี่ผลผลิตก็ได้บ่เต็มมิดเต็มหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ปุ๋ยจักหน่อยนะครับโดยการลดเคมีลงมาจากที่เคยใส่อยู่3กระสอบนะครับให้ลดเคมีลงเหลือกระสอบเดียวนะครับให้ลดเคมีลงเหลือ1กระสอบหวายคือว่าจังซั่นบ่าวเอกโซเลมันมาเหลือหน่อยแท้มันมาสิพ่อบาดนี้สิเฮ็ดจังได๋ล่ะบาดนี้เหลือกระสอบเดียว1สําหรับจํานวนกระสอบปุ๋ยเคมีที่หายไปนะครับให้พี่น้องเกษตรกรนําเอาอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเอามา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบแล้วเอามาบวกกันเอามาผสมกันกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนั่นแหละครับเอามาคนเลใส่กันกับเคมีที่เหลือไว้บ่ว่าสิเป็นสูตรใดก็ตามสร้างนะครับสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับเอามาคนเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่3กระสอบพอเอามาคนเลใส่กันแล้วนะครับบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ํานะครับผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับคุณสมบัตินี่ที่ว้ายเกินกว่าราคาพี่น้องกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลนํามา2กระสอบนี่ก็ยังบ่ทันได้พอพันอยู่เด้เอามาบวกกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนั่นแหละอีพ่อไอ้แม่นะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบสามารถใส่ได้สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นล่ะบ่ธรรมดาเด้บัดนี่มีปุ๋ยไว้ใส่3กระสอบคือเก่าแต่ว่าลดต้นทุนเพราะว่าเคมีน่ะมันแพงนะครับ เอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาสมา2กระสอบก็ยังบ่พอพันอยู่ร่วมกันแล้วก็ใส่เงินอยู่พันกว่าบาทนะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสําหรับสูตรนี้พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรกิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีดีนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นโรคเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อพี่

0: วัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับออกมาเยี่ยมเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดใส่แล้วสิเป็นจังไหนเดี๋ยวสิให้เกษตรกรท่านนี้เพิ่นให้คำตอบบอกให้อีพ่อให้แม่ฟังนะครับมื้อนี้มาเยี่ยมยามอีพ่อที่เพิ่นเฮ็ดไห้อ้อยนะครับเพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดแล้วเป็นจังไหนเดี๋ยวเสียงคุณพ่อแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมในสมัยวงกระโซ่ครับผม
2: ได้สมัย
1: ครับ
2: ครับผมแล้วอีกผู้นึงเลยครับ
3: สวัสดีครับผมดีเจบ้าโป้นะครับหรือว่าร้านบ้าโป้การเกษตรนะครับจำนายโซเล่นะครับ
2: ครับผม
3: พื้นที่อำเภอดงหลวงนะครับ
2: ดงหลวง
3: คำเชอี
2: คำเชอี
3: นะครับคำทีก็มีร้านบ้าโป้การเกษตรที่กันนะครับอยู่ที่สาขาคำชะอีนะครับแล้วก็พี่น้องทั้งมุกดาหาร
2: ครับ
3: นะครับจำนายโซเล่นะครับกะมาหลายปีแล้วนะครับ
2: ครับอ๋ออันนี้คือชื่อว่าบาโปเป็นดีเจบาโปนะครับรับผิดชอบพื้นที่อยู่ทางอำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับท่านพี่น้องผ่านไปผ่านมาก็มาสอบถามรายละเอียดได้กับบาโปนะครับ
3: ครับ
2: อันนี้คุณพ่อสมัยนะครับ
1: ครับ
2: เฮาใส่โซเล่มาโดนไปพ่อ
1: ไอ้ไส้อ้อยนี่ก็เพิ่งใส่ปีนี้อ่ะเพิ่งใส่แต่ใส่ข้าวนั่น2ปีแล้ว
2: อ๋อใส่ข้าวนี่2ปีมื้อนี้ที่มาเบิ่งไห้อ้อยของคุณพ่อนี่คือสังเกตเห็นว่าเอ้ยต้นอ้อยคืองามแท้คุณพ่อใส่โตเล่กับอีหยังแน่ครับนี่ตรงนี้บริเวณนี
1: ้กับปุ๋ยเคมีผสมกัน
2: อัตราส่วนหลายบ่พ่อ
1: เคมีครึ่งกระสอบต่อโซเล่สอบนึง
2: เคมีครึ่งกระสอบต่อโซเล่กระสอบนึงหมายความว่าคันพี่น้องใส่โซเล่2กระสอบก็ใส่เคมีกระสอบนึงเด้อพี่น้องเด้อนี่คือเฮาสิเฮ็ดให้เห็นว่าโซเล่นี่สามารถผสมกับปุ๋ยเคมีได้นะครับบ่ว่าสิเป็นสูตรใดที่พี่น้องต้องการฟื้นฟูดินโซเล่ซอยได้ครับดีเด่นด้านดินก็ยกให้โซเล่นี่แหละครับพี่น้องป่าอ้อยของคุณพ่อสมัยจากพื้นดินที่บ่อุดมสมบูรณ์พื้นดินที่มีแต่หินมีแต่ทรายคันทั่วไปคันเฮาบ่ใส่โซเล่นี่เฮาก็สิปลูกหยังบ่ได้เนาะพ่อเนาะ
1: ปลูกได้ก็บ่ซ้ํานี้มัน
2: โอ้ปลูกได้ก็บ่งามซ้ํานี
1: ้บ่งามซ้ํานี
2: ้บ่ประทับใจบ่พ่อ
1: ปีนี้ขนาดแรงนะ
2: โอ้แรงขนาดแรงนี่ยัง
1: ขนาดแรงพ้นพื้นตก2ครั้งนี่แต่ปลูกอ้อย
2: ครับผมขนาดแรงซ้ำนี่พ่อก็ประทับใจคัก
1: ครับ
2: อยากให้คุณพ่อฝากบอกเกษตรกรอยากให้แนะนำเพิ่นเชิญครับคุณพ่อ
1: ก็พี่น้องเกษตรกร
2: ครับ
1: ทุกท่านหากว่าพื้นที่ของพี่น้องนั้นค่อนข้างจะมีปัญหาพื้นที่เสื่อมสภาพก็ผมอยากจะแนะนำว่าให้มาหันมาใช้โซเล่ผสมกับเคมีลองดู
2: ลองเบิ่งน้องพ่อเนาะ
1: ครับลองเบิ่งสักปีผมว่ามันสิติดใจล้วนนะผมลองเดียวผม
2: ติดใจเลยว่า
1: ครับ
2: พ่อคือทั้งเบาเล่าว่าท่านคุณพ่อเบาได้หลายภาษาได้คุณพ
1: ่
2: อเขาบอกภาษาบ้านจะคล้องกันนะ
1: ภาษาโชว์บ
2: ่เออฝากพี่น้อง
1: เออก็ประชาบรูให้กับเกียผมกับปันกล้วยวิลไทยเจริญวิลตบดงหลวงเลยผมก็เคยเจาะโซเล่ตบากมาเจอบากมาก็มาได้แต่กระต่ายแห่เจาะมาได้ก็ค่อนข้างที่ไม้ค่อนข้างที่

0: ไม่กว่าเจ้าปุ้ยกันเอาอยู่ก็ชิดเจ้าตลาดได้หาได้กันเป็นได้ผลชำนายไม่กักเกิดเกิดขนาดก็มาในกระแหงเนี่ยนั่งไม่ชำนายกันก็มาแล้วผลเมียจวบก็คงชิมไม่กว่าไหน
1: นี่คือความรู้สึกแท้ๆของคุณพ่อสมัยจากอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารกับคุณพี่ดีเจบาวโป้นะครับหรือว่าบาวโป้การเกษตรพื้นที่ดงหลวงอำเภอคำชะอีพี่น้องผ่านไปผ่านมาเห็นป้ายใหญ่ๆบาวโป้การเกษตรนะครับก็แวะสอบถามรายละเอียดได้ว่าพี่น้องมีสภาพดินเป็นจังไดกำลังปลูกพืชหยังอยู่สิได้รับคำแนะนำดีๆจากบาวโป้สำหรับเฮา3คนมื้อนี้คุณพ่อสมัยบาวโป้การเกษตรหรือว่าดีเจบาวโป้กับผมเอกโซเล่ครับฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ

กว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2มองไปแล้วปุ๋ยเคมีที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดทุกมื้อนี่ก็หลายหลายนับบ่หวาดบ่ไหวมีหลายรุ่นหลายสูตรเวลาเขาไปซื้อปุ๋ยอยู่ร้านปุ๋ยแต่ละรอบนี่โอ้ยกุมกระมับอยู่จักสิเอาสูตรใดจักสิเอายี่ห้อใดมันก็เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเกิดความสับสนในการใส่ปุ๋ยคือกันนะครับแต่ว่าบางท่านก็มีความรู้แน่ว่าปุ๋ยสูตรนี้สิใส่แบบใดปุ๋ยสูตรนี้สิใส่จังไดปุ๋ยแบบใดสิใส่หน้าดินเหนียวปุ๋ยแบบใดสิใส่หน้าดินทรายนะครับก็พากันเลือกพากันคัดสรรซะเด้หลายๆท่านก็ใส่ตามที่เคยใส่มานะครับเคยใส่สูตรนี่ล่ะอยู่ให้อยู่หน้าใส่แล้วส่งคือๆอยู่ก็ยังใส่ต่อไปนะครับบางคนใส่ไปแล้วบ่ถือของถือใจบ่ได้คือจะของคือบ่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยปีนี้ก็หันไปใส่ยี่ห้อใหม่หันไปใส่สูตรใหม่ค้นหาไปเรื่อยๆนะครับค้นหาจนกว่าสิพอบอกยังไงชีวิตชาวนาชีวิตพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาบ้านเฮานี่อยู่กับการทดลองลองผิดลองถูกทุกปีทุกปีเป็นหยังคือต้องได้ลองผิดลองถูกว่าติย้อนเสื้อเขาย้อนฟังมึงแล้วเอียงหูหน่อยฟังมึงซะเด้โอ้ส่งคือตัวนี้มึงเซตกูหันว่าเด้นะครับผมเอกโซเล่อยากสิแนะนำปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่นะครับสูตร28 76นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76นะครับใส่ได้กับทุกสภาพดินนะครับเหมาะกับทุกดินใส่ได้กับทุกพืชนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76ปุ๋ยสูตรนี้นะครับปุ๋ยสูตรนี้บ่มีฟิลเลอร์นะครับบ่มีส่วนเติมเต็มบ่มีแนวเจือปนมาบ่ว่าสิเป็นเศษอิฐหินดินปูนทรายบ่ได้ใส่ขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นในการปั่นก่อนนะครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นี่เป็นปุ๋ยทุกมิตรเฮ็ดงานทุกมิตรออกฤทธิ์ทุกมิตรนะครับออกฤทธิ์ได้เร็วเร็วนะครับอยู่ในดินก็ได้โดนนะครับอยู่ในดินได้โดนหลายเดือนออกฤทธิ์ก็รวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับใส่หน้าเขาเองสิโอ้ยเขียวดีขนาดนะครับแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวน่านเขียวจนหอดมือเขียวใส่พืชให้ก็ได้นะครับใส่พืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับมันสำปะหลังกล้วยอ้อยซอยปีพืชผักสวนครัวพืชตามฤดูกาลพืชอายุสั้นพืชอายุยาวบักทั่วบักฟักบักแฝงใส่ได้เบิดนะครับบักพริกข้าวโพดมื้อนั้นว่าจะปลูกในดินใส่ได้เบิดนะครับก็ปุ๋ยสูตรนี่นะครับปุ๋ยสูตร28 76ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76ใส่แล้วบ่ทำลายหน้าดินนะครับบ่ทำลายโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินเฮาบ่แข็งดินบ่แข็งดินบ่ด้านดินบ่ด้านดินบ่เป็นกดบ่เป็นเอียดดินล้วนซุ้ยคือเก่าได้อีพ่อยแม่นะครับบ่ทำลายโครงสร้างดินเหมาะกับทุกสภาพดินของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาอย่างแน่นอนนะครับตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่นี่ที่ว้ายบ่าวเอกโซเล่ตะกี้เจ้าไปอยู่ไสมาคือบ่เฝ้ามาหาหมู่ข่อยเร็วกว่านี้แน่เฮ็ดให้หมู่ข่อยติดหนี้ติดสินอยู่ตั้งโดนเพิ่นว่านะครับนี่แหละครับปุ๋ยนี่แหละสิพาอีพ่อยแม่ลืมตาปากได้นะครับสิพาสุผู้สุคนบ๊ายบายทกสกงวดนี่แหละนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่ง
มีไฮมีหน้าอยู่20 30ไร่หาไร่10ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดนะครับเอามาทดลองเบิ่งแก๊ไร่2ไร่เบิ่งก่อนก็ได้ใส่แล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพ่อแม่ผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับเกิดความสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร2876สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากลืมตาอ้าปากได้อยากเบิดหนีเบิดสินอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876เท่านั้นครับผมพี่น้อง

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องปุ๋ยเคมีที่พี่น้องเกษตรกรพากันใส่อยู่ในปัจจุบันนะครับแม้นว่าสิออกฤทธิ์เร็วมันก็อยู่ในดินบ่ได้โดนนะครับเป็นอาหารในพืชนี่อยู่ในดินบ่ได้โดนเบิดไว้จืดง่ายว่าซั่นล่ะพี่น้องนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีนี่มันสิมีการระเหยมีการระเหิดไปในอากาศไหลไปน้ําน้ําแน่ตกค้างในดินแน่พืชบ่สามารถเอาไปใส่ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับนี่คือคุณสมบัติหลักๆของปุ๋ยเคมีนะครับออกฤทธิ์เร็วแต่ว่าเบิดไว้จืดไว้นะครับกระสอบนึงเที่ยววานลงไปนี่คันคิดเป็นอัตราส่วน 100% นี่พืชสิสามารถเอาไปกินได้แค่ประมาณ 22% นะครับพืชสิเอาไปใส่ประโยชน์ได้ประมาณ 22% อีก 78% ที่เสียไปนะครับมีการระเหยการระเหิดตกค้างในดินแน่ไปน้ำน้ำแน่แล้วแต่สภาพสิ่งแวดล้อมแล้วแต่สถานการณ์ในตอนนั้นนะครับแล้วเฮาสิพากันเฮ็ดจังได๋พี่น้องให้ปุ๋ยเคมีที่เฮาใส่ในไห่ในนาในหัวในสวนเฮานี่พอหว่านลงไปแล้วให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับพืชที่เฮาปลูกนะครับผมเอกโซเล่ครับมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมีสูตรดีสูตรดีมาบอกพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนี่แหละครับสูตรนี่แหละครับสิซอยให้พี่น้องเกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีแบบมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับพืชสามารถเอาไปใส่ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับลดการสูญเสียของปุ๋ยทุกๆทางนะครับกับสูตรโซเลเทอร์โบนะครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบซิมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใน2กระสอบนะครับซิมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใน2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร28 76อีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเอามาคุกเข้าเข้ากันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับปุ๋ยใหม่3กระสอบนี่นะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นเลยได้ไอ้พ่อไอ้แม่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคุณสมบัตินี่โอ้ยเหนือคำบรรยายครับราคากระทึกถึกปกติทั่วไปตามท้องตลาดนี่ได้ไอ้พ่อไอ้แม่นะครับอะมิโนฮิวมิกนี่เขาขายกันอยู่ประมาณกิโลละ45บาทพุ่นเด้บ่ธรรมดาบ่แม่นถึกๆเด้มันเป็นโปรตีนพืชนะพี่น้องนะครับพืชสามารถเอาไปอยู่ไปกินเอาไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกนี่มันออกฤทธิ์รวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับเป็นราคาที่พ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาสามารถสัมผัสได้นะครับพอผสมกันแล้วปุ๋ยเคมีที่เฮาหว่านลงไปกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่พอผสมกันแล้วมันสิอยู่ในดินได้โดนนะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนหลายเดือนเลยนะครับเฮ็ดให้ต้นพืชเฮานี่มีอาหารการกินตลอดเวลาอยากกินย่ามใดก็ได้กินหิวย่ามใดก็ได้กินนะครับเพชรในต้นพืชเฮาบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่ยิกใบบ่งอต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับบ่ว่าสิฮ้อนจัดหนาวจัดนะครับต้านทานทุกๆสภาพอากาศต้นพืชก็แข็งแรงแม่งก็บ่ควรคิดควรใจนะครับสำหรับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับสูตรโซเล่เทอร์โบของเอกโซเล่เด้อพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็สามารถใส่สูตรโซเล่เทอร์โบได้คือกันนะครับแต่ว่าส่วนผสมสิเป็นอัตราส่วน5ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่5กระสอบปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76อีก1กระสอบนะครับเอามาร่วมกันโคเลใส่กันก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่6กระสอบนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุน ถ้าผลผลิตนี่รับรองว่าเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับบ่เปื่อยติดไม่ติดมือบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำนะครับส่งแล้วนี่สบายเลยนะครับวานเครื่องวานหยังได้เบิดนะครับบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับผมเอกโซเลนะครับบ่ท่านได้อยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเสือพ่อปันใดดอกนะครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งกับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดนี้ใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋มันสิดีคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้นะครับอยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากใส่ปุ๋ยเคมีให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยากให้ปุ๋ยเคมีอยู่ในดินโดนๆนะครับอยากให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้ครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลเท่านั้นครับผม

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใจสบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย
3: เสียงคนเลือกแกล้งเศร้าว่าน้องเป็นเมียเช่า
4: ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ดิษแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่043811848 043811848และ088573 0753 088573 0753

0: ันดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กข49กข57ชัยนาท1พิษณุโลก2กข61และไมล่าสุดกข71ข้าวเหนียวมีกข10สันปะตอง1กขแม่โจ้2กข14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที
2: ให้พี่

0: เปตใส่ปุ๋ยเคมี1กระสอบต่อหนา1ไร่ได้เข้าประมาณ400ถึง500กิโลต่อไร่ส่วนหนาบักปูดน้องสายบักเป็ดใส่ปุ๋ยไฮโปบวกนูโปผสมกันวานได้4ถึง5ไร่ได้เข้า800กิโลถึง1ตันต่อไร่มันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องปี1ปี1บักเป็ดซื้อปุ๋ยเคมีเบิดเงินหมื่นกว่าบาทได้เข่าบ่พอตันส่วนบักปูดน้องสายบักเป็ดซื้อปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปเบิดเงินบ่ถึง 5,000 บาทได้เข่า2ตันกว่าๆได้หลายกว่ากันครึ่งต่อครึ่งมันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องใช่แล้วครับปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนเกษตรกรทุกคนควรใช้ปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดและดินทุกสภาพหากพี่น้องเกษตรกรสนใจปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรโทรสั่งซื้อได้กับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีโทร
1: 0987471127 0987471127
2: 42ของอีสาน
3: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
4: M Thakor 60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
5: ชั่ว
4: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถิ่นฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ลายโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: ดินก็ดีบ่มีโรคพืชมาแมลงศัตรูพืชกับบ่มาต้นทุนการผลิตการลดลงมีเงินใส่บ่ขาดมือมันคือตรงกันข้ามกับอีหยังแท้ครับพี่น้องอีหยังหน้าหลายได้เข้าหน่อยอียุ่มหน้าหน่อยได้เข้าหลายก็ย้อนว่ามันใส่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนูปู่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนูปู่สั่งซื้อได้กับดีเจพ่อเพียงมุ่งทําดี
1: 0987471127 0987471127
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: กำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟัง
1: ฟัง

0: อึ้งอ้างต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาความหมดสื่นช่วงเวลาความสุขสนุกสนานในฮะภาษาชาวบ้านกับรายการลูกทุ่งมุ่งทําดีกับดีเจพ่อเพียงมุ่งทําดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองดำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเฮ็ดนะครับเด้อขอบพระคุณท่านพ่ออภินิษฐ์เป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเป่านาเรียงนะครับผมบวาสิเป็นนะครับท่านพ่ออภินิษฐ์เป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเป่านาเรียงที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีนะครับผมจากข้อไก่ใต้ตารางเรานะครับเด้อดังนั้นอากาศในทั้งสันติเก่านั่งตาเหลือมเมาเว้ากับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับอย่าลืมกันแล้วกันเด้อนะครับกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาอืมนะครับด้วยดีเสมอมานะครับขอให้ทุกบริษัททุกๆห้างร้านทุกกิจการนะครับเด้อเจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับผมนะครับสาธุร่ำรวยรวยเป็นเศรษฐีตลอดไปพร้อมกับให้พี่น้องแฟนเพลงพนักงานของพวกข้าสุขคู่ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดปีและก็ตลอดไปเช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะครับพี่น้องครับมื้อนี้ทางรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอยินดีแสดงความยินดีกับน้องแบมแบมนะครับน้องแบมแบมจิดาภาหน้าหัวน้องนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับเจ้าของชนะเลิศเอเชียนะครับได้ตัวเป็นตัวแทนไปแข่งขันนะครับโอลิมปิกที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกามื้อนี้พี่น้องทั้งบ้านเก่าน้อยพี่น้องทั้งบ้านนนรังนะครับผมตำบลเจ้าท่าอำเภอกำลาไสจังหวัดกระสินจะจัดขบวนแห่เวลาบ่ายโมงถ้าพี่น้องอยากไปร่วมขบวนไปชมความสวยงามไปชมความเก่งความสวยของน้องแบมแบมกะเลียนเชิญนะครับเด้ออยู่บ้านเก่าน้อยนะครับบ้านเก่าน้อยอาจสิเป็นผู้ละนะครับเนาะบ้านนนรังกะอาจสิไปอยู่เทศบาลเพิ่นก็ได้เอ้าพี่น้องก็ติดตามไปถามพี่น้องเบิ่งผู้ใดอยากไปเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ทางตำบลเทศบาลตำบลเจ้าท่านะครับจัดขบวนแห่ต้อนรับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลลูกฮัลโหล
0: ครับผม
1: คือบ่ได้มันจบบ่ทันน่ะ
0: มันบ่ได้ทำน้องแม่มันบ่ได้ทำน้องกำลังสิหัดร้อง
1: มวนอยู่ลูกมวนอยู่นี่ล่ะ
0: ครับผมมันมาทันได้ทำน้องคำน้องมันเพี้ยนๆอยู่
1: เดี๋ยวจะหาของขวัญให้รอกกับป้ามื้อน่ะ
0: ของขวัญอีหยังล่ะแม่
1: ของขว
0: ั
1: ญหมอปลาเดือกันเนาะ
0: อ๋อครับผม
1: อันแม่ขอฟังเพลงไหนลูก
0: เพลงไหนครับเพลงใด
1: สามสายอันสิพินสามสายไหมลูก
0: พินสามสายของอันไหมไทยป่ะนี่
1: แม่น
0: ใช่ครับได้ครับ
1: เพลงหนึ่งกับของแม่น้อมเด้อเพลงหนึ่งของล่อน้องสายฝนเพลงหนึ่งเด้อของแม่น้อม
0: ครับผมครับผม
1: จ้าขันว่าจังไรจังบอกไอ้เมียแล้วลูกเลี้ยงแม่บอกเต่า
0: แม่
1: จ้า
0: ผมส่งอันผมส่งแชทไปหาแม่แล้วให้แม่อ่านให้น้องอ่านเบิ้งเนี่ยให้แม่อ่านให้น้องอ่านเบิ้งแล้วก็พิมพ์เข้าไปคำนั้นล่ะเดี๋ยวผมส่งไปแล้วแม่
1: เดี๋ยวจะบอกน้องอ่านหน่อย
0: โอเคโอเค
1: ขอเพียงกัน
0: ครับผม
1: จ้าหมอบแม่เนี่ยเด้อแม่สอนเนี่ยเด้อเต็มแล้วเพิ่งนี่ก็ให้แล้วมา
0: ครับผม
1: ให้สาวกะละทินนี่เด้อ
0: ครับ
1: มันมาสุพรรณมาโทกับมาเจอกันอยู่เมืองกะไสเด้อบ้านโปโลเอ้ย
0: บ้านโปโลติแม
1: ่เอ้ยฝนตกแค่เงี้ยเดียวฝนตกไปได้บ่แล้ว
0: โอ้ยมันก็สิไปได้แต่มันก็มีปรับพิธีอยู่เนาะเอาห่มไปน้ําแม่เอาห่มไปน้ํา
1: ไปผ่อนไปอ่ะนี่แม่กวางตลก
0: แม่นแต่บ้านแม่ส่งเขาประกวดป่ะล่ะ
1: แต่ว่าก็บ่จักเบอร์แล้วดอกก็เป็นซั่นเอ้ยบ่จักเบอร์แต่ว่าขอเพียงให้กันซื
0: ่อๆเฮ้ยแม่
1: น้ำผู้ชินก็ได
0: ้บ้านแม่ส่งเขาประกวดบ่บ้านแม่น่ะ
1: บ่ได้ลูกบ่มี
0: ติ
1: เด้อแม่นี่ดาวเด้อ
0: ครับผม
1: บัดบอลูกสองไอเด้อ
0: โอเคครับ
1: เพียงไอเด้อป่ามือไอเด้อ
0: ลูกบอล
1: เนี่ยท้องลอยเนี่ยเฉลี่ยไรเนี่ยเด้อเฉลี่ยไปเห็นหลาย
0: ได้ครับ
1: เนี่ยขอบคุณไว้ลูกกับเขาลำปาไว้ทุ่งไปยังบนหิ้งบนหิ้งน้อยอ้อยจ่อยอยู่แม
0: ่โอ้ยมันก็ดีมีดเมียนเขื่อนเอื้อนมาแทรกแล้วแม่เอ้ย
1: คือไปได้ยุบบาดว่าเห็นเลย
0: มันกับคือว่าล่ะมันกำลังอ่อนลงไปแล้ว
1: หมอเมียถือเมียเดียนี่เด้อเมียน้องเมียบัว
0: โอเคครับโอเคครับ
1: เพิ่มข้าวกับข้าวเพิ่มข้าวได้ดูเพิ่มข้าว
0: เพิ่ม
1: ก
0: ับเม็ดบัว
1: เมียข้าวเพิ่มข้าวสนอก
0: ท่านประธานองค์สาวาย้ำได้สิโลนมา
1: ข้าวเพิ่มข้าวเพิ่มกันนี่ในเรื่องในหมดยังไงเด้อ
0: ลงมาเขียวก่อนไปเดี๋ยวจะไปเพิ่มแต่บัดนี้มาเขียวซะบัดนี้
1: เพิ่มคือเมียตัวสบายไร
0: ครับผม
1: เมียซอยชิงหาในเด้อเจ้า
0: ค
1: น
0: โอเคครับโอเคครับ
1: จ้านุ่มวังหน้าเหนียวสังสาวเสียงนี่อ่อนนะลูกเด้อ
0: โอเคครับผม
1: เสียดาพูดลูกเคยปล่อยเด้อ
0: ครับผมครับ
1: ลูกเคยหามาเลี้ยงสาวเสียงขวานในเด้อ
0: ครับผม
1: จ้าพ่อนนท์ศึกษาในเด้อ
0: ครับผมครับ
1: หลานหวานมาๆในเด้อ
0: ครับผม
1: ไล่บ้านฟ้าใสพร้อมแอปเปิ้ลหมูเด้อจ้าสวัสดีจ้าลูก
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับเอ้าฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ0652615858ฮัลโหลครับผมได้ยินบ่ครับได้ยินบ
2: ่ฮัลโหลค่ะวูยินแล้วฝนตกแห้งแห้งไอ
0: ้ป่านนั่นบ่
2: จ้า
0: ปาดทุ
2: ่มสามเมื่อสามคืนล่ะ
0: มันท่วมบ่ล่ะน้าหนองมันท่วมบ
2: ่อากาศบ่ทันได้ท่วมน้ำทางเขื่อนบ่ทันได้โจมาอยู่แม่ไอ
0: ้ครับผม
2: ค่ะกระตกตกแห้งดูตะวันบ่ได้ถึงขนาดว่าแห้งบึมบ่แม่ไอ
0: ้ครับผมครับ
2: เอาฟังเพลงได้ได้เด้อ
0: ผม
2: สิทธิ์ของเจ้าเนี่ยเด้อค่ะ
0: อันสิทธิ์ของเจ้าร
2: ู้สึกว่าจะเป็นของไม้ไทยเพลง
0: ไม้ไทยครับเพลงไม้เขาสิทธิ์ของเจ้าเนาะ
2: จ้าอันละกะเปิ้นคอยอีกจักเพลงเนี่ยเด้อ
0: โอเค
2: ถ้ามีเวลาสนอกเอาใจกูนักเพลงพอเนี่ยเด้อจ้า
0: โอเค
2: เอาเวอร์ชันผู้หญิงได
0: ้ครับผมครับ
2: จ้าเอาฝากให้คุณแม่น้อยเนี่ยเนาะค่ะเนาะ
0: ครับผม
2: แฟนละกะเต็มไอ้เจ๊สยามคนสวยเนี่ย
0: โอเคครับ
2: แล้วก็เต็มๆอีกเที่ยกับไอ้นุ่มม่วงน้าเนี่ยเด้อจ้าเด้อ
0: โอเคครับ
2: บอกกันนุ่มม่วงน้ากับสาวแสงนี่อ่อนเนี่ยเด้อ
0: ว่าจังได้
2: อันติดต่อไอ้เสกได้เด้อเพิ่นสิมีจะมีเมนูมาหาเพิ่นอีกอยู่เด
0: ้นี่โอเค
2: เพิ่นอาทิตย์หน้าดอกไอ้ฝนเช้าตกพุ่นล่ะฝนตกอยู่มันบ่สะดวกปานใดแม่
0: โอเคโอเค
2: จ้าแล้วก็ฝากลงทุกเสียงทุกใจคุณแม่
0: โอเคได้ครับได้ครับ
2: หน้าไม้ดอดอ
0: ขอบคุณครับผม
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับผมฮัลโหลครับผม
3: ค่ะฝนตกดีบ่ลูกบ้านแม่ฝนตก
0: มันก็ลิ้นซื่อๆได้แม่ทั้งบ้านผมลิ้นเพราะลำคันเพราะหุ่นห่วยนี
3: ่โอ้ยตกบังแ
0: ห้งว้ามันก็ดีตัวจังสันนะอันยนีซิมซี
3: เอาสาวลำว่องอันแม่เด้อให้อีแม่เซินจักบาทใส่น้ำหนาว
0: นี่ได้ครับ
3: เห็นบ้านพ่นเสาพ่นโพสาวละว่องสาวหน่อยละว่องแม่เต้งซื้อมาจังไหนละ
0: จ้าจ้าจ้า
3: จ้าอยากมาเป็นสาวลำว่อง
0: โอเคได้ครับ
3: เอาไปหาดอกแก้วพ่นแน่พ่นเป็นสาวลำว่องไปหาหมอแต่วันแม่หน่อยแม่เสียงเพื่อนเสียงขึ้นหอดเด้อได้ยินเสียงจ่อยๆบักเฝ้าพ่นกะสิซุกกะจี้เนาะป่านนี่ก็ได้เพิ่นเฮิมโดนล่ะได้ยินเพิ่นเฮิมโดนแล้วป่านนี่มันกะสิซุกละอย่าล้นควรเด้อมันยืนๆอยู่หั่นล่ะบักเฝ้าเอ้ยซุกกะซุกซื่อๆ
0: คร
3: ับผมอย่าไปหาเจ้าแสลายเฮาพุ่นล่ะเจ้าแสลายอายโน่นศึกษาเจ้าน้ำตาลหวานดอกแก้วหมอตะวันละกะดอกแก้วดอกแก้วเลวัสาค่ะอําเภอสุชูทุกคนหน้ามันล้อๆล้อๆพร้อมค่ะสวัสดีค่ะ
0: แม่คือยังพระเทศดีๆได้แม่ตอนมอบเพลงนี่ฮัลโหลครับผม
3: จ้าสวัสดีค่ะ
0: ครับผม
3: ฝนดีแท้ฝนตก
0: ถือฝน
3: ป้าคือผู้บ่าวสิฝนล่ะลดหนีบ่ะคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดเด้อ
0: โอเคครับ
4: บอบให้คุณแม่หน่อยคุณแม่นางนี่เด
5: ้อ
4: คุณแม่คำไฟคนสวยคุณแม่เสียไรนี่เด้อ
5: ครับผมครับ
4: สาวแสงนี่อ่อนผู้บ่าวผู้บ่าวหวังหน้านั่นนี่เด้อ
5: ครับผม
4: ศิลปูมนั่นนี่เด้อ
5: โอเคครับ
4: จ๋าเอาลืมอะไรก็อายรอๆหน่ะไม่เด้อ
5: คุณครับผม
4: พี่ย่ามไหนก็สิว่า
5: ไว้ฝนตกปานนี้แม่งสิให้พากันไป
4: จะปล่อยให้หัวแรงงามเหรอ
5: จ้า
4: โอเคสวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมฮัลโหล
4: ฮัลโหล
5: ว้ายมาปวดมาพวยแต่นี
4: ่มาใช้งาน เถอะ
5: มาว่าไปที่ไปงานบ้างได้
4: เ
5: ข
4: าบ่ได้จะเคลียร์
5: ก็เขาบ่ได้กับเพิ่นเบาอยู่เนาะก็เฮ็ดจังได้เพิ่นเบาอยู
4: ่คนรอเขาเนี่ย
5: ข้างนอกจ้า
4: พี่จอดใจได้เด้อ
5: โอเค
4: พี่จอดใจเด้ออ
5: ยากมีที่จอดใจ
4: อีกเพลงนึงก็เอาตามถวบเด้อไอ้เด้อ
5: ครับผมครับผม
4: จ้าเป็นหน่อยที่ฐานเด้อ
5: โอเค
4: มอบเพลงนักศึกษาดำเนินเด้อลำตาบวานเด้อข้าผูกมือแปดดำเนินเด้อหัวมันเด้อจ้าจ้าอ้อยดำมันเด้อสายแสกทอดจังหน่อยผู้ว่าสามคืนจีคืนนี่นี่
5: โอเค
4: ผู้ว่าเอกพวกอยู่นี่ล่ะ
5: จ้า
4: แซ่บดีสายเด้อ
5: เอาไปเนื้อหอมแต่มีผู้บ่าวแต่คว
4: บ
5: ผู้
4: บ่าวหลายเด้อแต่กับพวกเนี่ย
5: โอเคครับ
4: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
5: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ0652561558ตอนนี้เวลา11:52 นครับผมสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์ฮัลโหลค่ะ
5: ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้เบาม่วงนะผู้รูปรอรอครับผม
6: ขอบคุณหลายๆครับก็รอครับ
5: ครับผมครับ
6: ใครยังจากน้องแอปเปิ้ลเมื่อกี้
5: เจ้ยเจ้าแบวเข้ามาอดบ่ได้ตัวบ่นี
6: ่ก็อดบ่ได้ล่ะครับรอแอปเปิ้ลคนธรรมดา
5: ได้ครับแม่น
6: ต้องคนขนาดได้อ่ะครับ
5: ครับผมครับ
6: ดาวสวัสดีเฮ็ดตลอดคื
5: นอันไหนก่อนไหนก่อน
6: ซองแอปเปิ้ลการแจ้งตัวไอคิวของเราคือจะเป็นสายไอเอาสวัสดีเฮ็ดตลอดออกว่า
5: ตีอ๋อไม่แล้วก็คือว่าล่ะน้องแอปเปิ้ลแล้วเป็นคนฉลาดแล้วเป็นคนแต่ไปเบิ่งแต่แล้วขายของอย่างคนยังขายบ่สู่เราได
6: ้ครับ
5: ขายอยู่ตลาดผู้ใดสู่ก็
6: ผมเห็นจากแต่ตัวของเราผมเราก็เป็นคนตลาด
5: ครับผม
6: ขายตอนมุงหน้าอยู่เฮ
5: ้ยจ้า
6: หัวใจคุณมือคุณมีกี่ห้องครับ
5: หัวใจคุณมีกี่ห้อง
6: ครับ
5: ผู้ใดร้องเพลงเหรออ
6: ันเป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงไหมครับ
5: ผู้หญิงเนาะ
6: ครับ
5: โอเคของผู้หญิงเนาะเป็นเพลงหรือว่าเป็นหมอลำ
6: เป็นเพลงครับ
5: โอเค
6: ก็จะว่าสั่นที่แรกก็ว่าจะร้ายใจอยู่เราร้องเพลงก็ได้ไว้ใจเดียวแล้วไอ้นุ่มมองหน้าว่าฉัน
5: ครับผม
6: ขออนุญาตมอบให้น้องสาวแอปเปิ้ลคนสวย
5: ครับผมครับ
6: เนี่ยเสียไก่เสียหมูก็ลุกล้อล้ออ ยู่นี่นะครับ
5: ผม
6: อันนี้เนี่ยเสียไก่นั่งฟังทางแดงสองน้องคำ
5: คนผมครับ
6: อยู่นะครับ
5: ครับผม
6: ที่นักเสียงนี่นะครับ
5: โอเคครับผมครับ
6: ครับเราก็ให้กิเลสน้อยคนหลบร้อนน้ำอีกนะครับ
5: ครับผม
6: เราก็ให้มอดตะวันคนเสียงน้อยน้ำอีก
5: ได้ครับได้ครับ
6: ก็ร้องให้เจ็บปุ๊บคนเสียงน้อยน้ำอีกนี่นะครับ
5: โอเคครับโอเคครับ
6: ครับผมก็ลูกน้อยร้านเนี่ยเป็นทั้งโยกะขอมอบให้เป็นคนหลบร้อนน้ำอีกนะ
5: ครับโอเค
6: ครับผมพร้อมในเชฟพิเศษแสนอ่อนน้อยคนซื้อช่วยก็จะได้หัวใจตรงหน้านี่แหละ
5: ครับผมครับ
6: น้องเอฟเฟนเนอร์ในสมบูรณ์ก็ปลายทางที่เขาหายเป็นแก้วละ
5: จ้าจ้า
6: โชคเชียงโชคสามโชคเชียง
5: โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
7: โลอัลโหลเริ่ม2 3 4เริ่ม2แล้วก็สอบล่องเสียงล่องเสียงแล้ว
8: แม่บักคำเอ้ยบทสาเกียวผู้เดียวสักกันเด้อเข้าหน้าเฮานั่นน่ะแฮ่พ่อป้าเข้าวัดแล้วพี่สิกลับขึ้นมาเกี่ยวซอยดอกเด้อคำเอ้ย

ันล่ะครับพี่น้องครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นหูหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอโพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

0: มีคน
1: บอดครับพี่น้องครับสำหรับ2ผลงานเพลงครับพี่น้องครับฝากไปเป็นกำลังใจกับสุขุทุกคนเด้อฝากไปหากุจีหน่อยพระเนจรฝากไปหาไอ้กบหน่อยคอยรักจากหอยเพิงน้ำแหน่พร้อมกับน้องนะครับผมโอ้ยละกาคุณแม่เทียงเด้อครับเด้อผู้บ่าวหอยเพิงน้ำแหน่ครับพี่น้องครับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจและกับพี่น้องหลายมองหลายบอนที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุกตะดีเมื่อนี้อากาศนะครับขึ้นฝ่าขึ้นฝนฝนกระตกมาแล้ว2มือ3มือยังบ่ทันได้หยุดดกแต่ว่ากับเพียงแต่หยุดเป็นช่วงๆแล้วก็มาใหม่นะครับหยุดแล้วก็มาใหม่ยังซั่นบ่ได้ไปใส่ดีแล้วครับพี่น้องครับคิดว่าสิไปมันกระตกลัดนาแล้วบัดนี้เอ้าสู้เด้อพี่น้องสู้เด้อดูแลสุขภาพเจ้าของน้ำครับหน้าฝนอาจสิเป็นไข้หวัดอาจสินะครับผมบ่สบายก็ได้อ่ะกะสู้ต่อไปครับให้กำลังใจกับพี่น้องแล้วก็ฟังเพลงมวลๆจากรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับดีเจพ่อเพียงตะเดครับไปขอบคุณร้านชิปเปอร
2: ์มอนะครับร้านชิปเปอร์มอร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวอำเภอร้องคา
3: ชิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซีจำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร้องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: นั่นล่ะครับร้านชิปเปอร์มอลล์ร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวเพื่อร้องคำและก็เพื่อไกลเฮียงนะครับเด้อศูนย์จำหน่ายอัฐบริขารเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบงอักษะโต๊ะหมู่บูชาหิ่งพระธรรมาฏบุตรสบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางประการงานบุญงานท่านงานหลานงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขืนบันไม่อยากได้นะครับผลิตภัณฑ์ดีๆทั้งด้านลัทธิทั้งด้านศาสนานะครับพิธีกรรมอันเป็นมงคลกับไปที่ร้านชิปเปอร์หมอครับเอามารวมกันไว้ที่นี่ครบวงจรร้านชิปเปอร์หมอก็ยังจำหน่ายนะครับพวกอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดและพวกงานประปาท่อน้ำ PVC กล้องน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรน้ำเหมือนเครื่องมีทั้งของรถยนต์รถไถรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กเตอร์รถแมคโครจาระบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมอกอต้องยกให้สีเบเยอร์ก็มีวางขายวางจำหน่ายนะครับเนาะมีเครื่องผสมสีอัตโนมัตินอกจากนี้ก็ยังบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์หมอนะครับเด้อกราบขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ไปใช้บริการคุณปวีณาปรเรียงยินดีต้อนรับครับ0813804599 0813804599และก็ไปขอบคุณร้านจารุณีแก๊สครับร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์พเนจรแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันก่อสิฮอดสี่แยกโน้นสง่าครับไปห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตรซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูหน่อยซัพพลายอำเภอห้วยเมฆจังหวัดกาฬสินสี่ร้านสี่สาขาเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับเตาแก๊สและกระถางแก๊สปตท.นะครับโดยเฉพาะทั้งแก๊สประท้อเป็นทั้งแก๊สที่มีค่ามีราคามากเพราะว่ามีว้าวนิรภัยเพื่อบ่ให้แก๊สรั่วแก๊สซึมกระเบิดทุกทางเพราะฉะนั้นครับอยากที่ซื้อทั้งแก๊สใหม่ทั้งแก๊สเก่ามันขึ้นสนิมมันบ่น่าไว้วางใจมันจักสิหัวมือใดจักสิระเบิดมือใดเพราะฉะนั้นครับอย่าประมาทเลอะเผลอตัวนะครับเด้อใช้ทั้งแก๊สประท้อครับติดต่อสอบถามปรึกษาหรือสั่งซื้อสั่งจองที่0438111848043811848ลักกะ0885730753 0885730753

้าวสุดยอดสุดยอดไปต่อล่ะครับคนไม่ใช่หายใจก็ผิดจากซีแยกบัดบ่อ

0: ยอดครับพี่น้องครับเอาสองผลงานเพลงครับมวนๆครับพี่น้องครับในช่วงนี้เวลานี้นะครับฝากขอบคุณหลายๆกันละกันเนาะสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีครับไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาครับไปทีครับสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรราคายุติธรรม
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับ
2: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมแล้วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็ว

0: ตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบอว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพ่วงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต้าม
1: ังกร
0: ผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
1: เอาล่ะครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพนะครับร่วมมือกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทั้งโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดแจกรางวัลแจกของขวัญให้กับพี่กับน้องโดยการมอบคูปองเมื่อพี่น้องไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตราเต่ามังกรนะครับทุกอย่างหรือว่าที่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็อยู่กับพี่น้องนะครับผมแล้วก็ไปซื้ออยู่กับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรเท่านั้นนะครับที่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดทางโค้งบ้านหัวดงซึ่งบริหารงานโดยเจต้าคนสวยจะดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รอดจะดีเพิ่นกะสิจับสลากนะครับว่าจับรางวัลให้กับพี่กับน้องนะครับเขียน CCU ลงใส่คูปองพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์หย่อนลงกล่องรับคูปองจับรางวัลขึ้นมาได้รางวัลเป็นอะไรก็จะมอบให้กับพี่น้องอย่างทันทีและแน่นอนครับพี่น้องครับอย่าลืมกันละกันเด้อพี่น้องเกษตรกรผู้อยู่ใกล้แถวอำเภอจังหารบ้านใกล้เรือนเคียงแถวนั้นหรือว่าอยู่หม่องไหนก็แล้วแต่ครับไปใช้บริการแล้วอย่าลืมนะครับพี่น้องครับซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรทุกอย่างได้คูปองหนึ่งใบเขียนซื้อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ย่อนลงกล่องจับรางวัลจับสลากขึ้นมาปั๊บได้รางวัลแจกทันทีจากผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรร่วมมือกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรครับติดต่อสอบถามครับเจตาคนช่วยจะดีครับเฮียเบิร์ดผู้รอดจะดีได้ที่0489540449 0895404449และก็0892778060 0892778060นะครับส่วนพี่น้องผู้อยู่อำเภอเมืองมหาสารคามอยู่ใกล้ทั้งพุ่นแต่ฟังได้อยู่ก็สิฟังได้เป็นบางส่วนล่ะครับแถมแม่น้ำซีนี่นะครับกะไปที่นะครับร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเว้นแดงมหาสนมหาสารคามทางสวกม้าวัดป่ามะนาวเย็นเจ้าคุณสุริยันตะบุญเกิ้งพี่ล่ะครับพี่น้องครับส่วนอยู่อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กะอยู่ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชลประทานร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาล64ใกล้กับคลองชลประทานนะครับเด้อไปที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์กับอยู่บ้านแก่เปะตำบลเชียงเครือครับอยู่โรงสีพ่อชายบ้านแก่เปะนะครับโรงสีพ่อชายบ้านแก่เปะก็อยู่ใกล้กับวัดแก่เปะน้อยนะครับเด้อแล้วก็ขึ้นไปอำเภอดอนจานก็มีร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานก็มีวางขายวางจำหน่ายขึ้นไปอำเภอนามนก็มีร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนอยู่ตรงข้ามครับโรงเรียนนามนสงเคราะห์ขึ้นไปนะครับผมอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็อยู่ที่ร้านโชคชัยการเกษตรตำบลหนองแวงถ้าไม่เข้าใจยังไงก็โทรมาสอบถามกับดีเจพอเพียงมงตมดีเบอร์โทรหน้าไมค์ก็0652561558นะครับเด้อ0652561558ครับพี่น้องครับ

นั่นล่ะครับพี่น้องครับสำหรับผลงานเพลงอยากมีที่จอดใจมนแคนแก่นคูนเราไปฟังน้ำท่วมนะครับซึ่ง AI มีอยู่2เวอร์ชันนะครับเดี๋ยวผมฟังเวอร์ชันนี้ก่อนนะครับมันจะเพราะขนาดไหนเวอร์ชันนี้นะครับนะมีอยู่2เวอร์ชัน

0: นั่นนะครับพี่น้องครับสำหรับน้ำท่วมนะครับเนาะอ่ะนะครับผมไปขอบคุณนะครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรครับพี่น้องครับคนใช้เข
1: าตัวพันดีร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม้ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที
2: ให้พี่เป็นขาวแม่สาวเป็นนาผลิตผล
0: เกิดมาจะได้เป็นผลเมืองดีนั่นล่ะครับพี่น้องครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุ่มพอพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินทั้ง2ร้าน2สาขาพี่น้องก็รู้กันเป็นอย่างดีว่าศูนย์จำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตเข้ากลุ่มการเข้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ1ตันมีมากมายหลากหลายสายพันธุ์ไปที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรใกล้กับสี่แยกไฟแดงสี่แยกป้อมตำรวจอำเภอกำมะลาไสได้ครับเด้อและก็ราดแม่ทุ่มพอผมครับพี่น้องสามารถโทรติดต่อสอบถามปรึกษาหารือเรื่องปัญหาทางด้านการเกษตรครบวงจรกับเพิ่นได้089946835008994683501และก็0438996333 0438996333นะครับเด้อฝากไว้ในอบอกอบใจน้ำแน่นอกจากนี้ก็มีที่นะครับขอบคุณไปยังร้านแม่นางข้าวต้มมัดข้าวต้มที่ได้รับความนิยมสูงสุดในจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่มาทำมาค้าขายอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ครับโอ้สั่งแต่กับแม่นางข้าวต้มมัดผมก็บู๊ยก็ยอมรับอยู่ว่าธรรมดาคนจีนนี่เพิ่นก็สิมีประเภทนี้ของเพิ่นบ่ครับเพิ่นก็สิสั่งพวกข้าวอีหยังนี่ล่ะฮะข้าวต้มอีหยังก็พี่น้องครับยามศาสตร์จีนตุ๊ดจีนแม่มันมีอีกแบบนึงนี่แต่ว่าเพิ่นก็มาซื้อกับแม่นางข้าวต้มมัดโอ้เว้ามาทำลายไหลแล้วเว้าเรื่องข้าวต้มแม่นางข้าวต้มมัดก็ได้มันพออยู่พอกินนะครับมันเป็นตะกินอีดีเด้นะครับหวานกับว่าหวานหลายมันกับว่ามันหลายบ่เลี่ยนบ่นั่นนะนะครับโอ้ยบ่มาขออนุญาตกินน้ำลายนะพี่น้องครับหิวข้าวต้มแม่เอาอยากได้ก็สั่งจองล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า 30,000 เด้แต่ว่าถ้าอยากได้ประมาณ100 200บาทนี่ก็อยู่ตลาดทุ่งนาทองร้านแม่นางข้าวต้มมัดก็มีขายอยู่ตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปกับร้านคู่ไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เอาโทรสั่งจองก็ได้พี่น้องเด้อบุญข้าวสากกะจีไก่มาแล้วกะ0619540862นะครับเด้อแล้วกะที่กับเสือกล้ามแบรดวินเนอร์ใส่หนาหนาวก็ได้หนาฝนก็ดีหนาฮ้อนก็บ่มีปัญหาเหงื่อออกก็บ่เหนียวเนื้อนะบ่เหม็นอับชื้นต้องเสือกล้ามแบรดวินเนอร์แบรนด์คุณภาพนึกถึงแบรนด์คุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์เท่านั้นนะครับเด้อเอาอย่าลืมครับแบรนด์วินเนอร์เราคือผู้นำในด้านการผลิตการจัดจำหน่ายเจ้าแรกเจ้าเดียวรายแรกรายเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์สนจิตสนใจกับสั่งซื้อสั่งจองผ่าน Facebook ไลน์แชทหรือว่าที่เป็นเบอร์โทรศัพท์0619540862 0619540862รับรองบ่ผิดหวังสำหรับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพหรือว่าอยู่ใกล้กาฬสินธุ์กะนะครับผมไปอุดหนุนกันอยู่ที่ช็อปวังกะเหล็กเลขที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ยินดีต้อนรับนะครับผู้บ่าวเมืองนาเอ้ยผู้บ่าวเมืองนาจะไปหาเพลงมาแต่ไสหัวใจคุณมีกี่ห้องหาจังไหนมากับบ่มีผู้บ่าวเมืองนาเอ้ยมีแต่หัวใจที่ใช่แล้วเดาใจฟ้านะครับเด้อรอสายใจสั่งมาคำว่าหัวใจบ่มีเลยเพราะฉะนั้นผมสิเปิดจังไหนล่ะบัดนี้หัวใจคุณมีกี่ห้องนี่ผู้ใดร้องว่าแม่หญิงกะ
3: เสิร์ชเข้าไปแล้วกะว่าบ่มี
0: เอาเอาเพลงนี้ล่ะเพราะว่ามันคือบ่าวบวงหน้านะผู้บวงหน้าเราเป็นคนอ่อนๆดิเอาเพลงนี้ล่ะมันจังคือกันกับบ่าวบวงหน้าจัดแทนในเพลงนี้จัดแทนเด้อ

0: ชะ
1: จัดไปครับจัดไปเอาเพลงนี้ล่ะครับพี่น้องครับผมว่ามันจังคือ
2: แล้วมีอีกเพลงหนึ่งครับเป็ดตาฟังอยู
1: ่หัวนะครับหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมมาท่านมาเพลงจังไหนมาเป็นแท็กซี่พี่น้องเอ้ยนะครับหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมมาท่าน

0: อยากมีคนคอยเอาใจ
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

0: ่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไ
1: ปเพื่อชีวิตมึงสิดีขึ้นกว่านี้กูเลยบอกมันไปว่าลิ้นกูมันแข็งมันพูดคำตอแหลซอกใครไม่เป็นหรอกดีคือดีชั่วคือชั่วไม่มีอ้อมค้อมถ้ากูต้องพูดหวานเพื่อหลอกลวงคนอื่นกูขอเงียบซะยังดีกว่ากูเป็นของกูแบบนี้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นหนังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอ

0: ทองคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
1: โอ้ยบ้านเมืองเป็นหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
0: แม้แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
2: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร0801945318

แล้วโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: เฮ็ดเองล่ะจ้าต้องมาเอารถเหลือไ
3: ทยโอ้เฮ็ดเองจะมายืนบัญชาการใส่รถไทย
2: จ้า
3: หน้าเคสไรนี่ตะกี้คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งให้หน้า
2: โอ้ยปุ๋ยเคมีทั่วไปนั่นแหละค
3: ่
2: ะ
3: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
2: จ้า
3: เขาว่ายังดีกับเมียนน้ําเขาเปิ้นตัวน
2: ี้เมียน
3: แสดงว่าใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
2: จ้า
3: ถามคุณแม่หนุ่ยก่อนว่าตอนเฮาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันเป็นยังไงเนี่ย
2: มันดินมันนุ่มดินแข็งดินแข็งกระด้าง
3: จ้ะตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ยดินแข็งดินมันนุ่มเนาะแม่เนาะ
2: จ้ะ
3: ว่าต้นเขาเขาเป็นยังไง
2: ต้นเขามันบ่เป็นแบบนี้เด้มันบ่เป็นกาบเป๋งสีเด
3: ้โอ้มันบ่เป็นกาบเป๋งมันบ่กอมันบ่กอใหญ่แบบนี
2: ้แม่น
3: มันเป็นกระล่องกระแล้งบ่
2: จ้าเขียวอยู่แต่มันบ่เป็นแบบนี้มันบ่เป็นกาบจังซี
3: ่โอ้มันเขียวแหล่ๆบ่แม่
2: จ้าจ้า
3: บาดนี้ถามคุณแม่ก่อนผลผลิตเก็ดไรได้หลายปานไหนตอนใส่เคมีทั่วไป
2: มันสิ3ตันกว่านี่ติถ
3: ึงได้ประมาณ3ตันกว่า
2: จ้า
3: 2ตันกว่าบืนไป3ตันกว่านี่ล่ะแม่นบ่คุณแม
2: ่แม่นสิอยู่นี่ล่ะ
3: แต่ละปี
2: จ้า
3: บาดนี้ต้นเขาห้องนี่มันมีเชื้อโรคมีหยังมากวนคิดกวนใจบ่ยามตอนใส่เคมี
2: มีอยู่มันอยากเป็นนอนกออยู่ดิ
3: โอ้อยากเป็นนอนกอ
2: จ้า
3: แสดงว่าเจอน้ําสู่อันสแนวแต่ละปี
2: แม่นอยู่ปีนี้คนยังเป็นเพียไฟหลายของคนเป็นอันนี้มันพอมาวานอันโชคเลยพัดแล้วมันรู้สึกว่าดีขึ้น
3: อืม
2: มันเขียวขึ้นมาเลย
3: บ่แถวแถวนี้มันเป็นเพียไฟก็เป็นเชื้อราลงแม่นบ่แม่แม่นบ่
2: แม่นๆเขาเจ้าสิที่มื้อน
3: ี้แสดงว่าบอกง่ายๆว่าช่วงนี้เขตนี้มันโรคระบาดนะแม่เน
2: า
3: ะส่วนมากโรคนี้ยังระบาดแม่
2: เพียไฟ
3: เพียไฟกําลังกวนจิตกวนใจเลยแม่นบ่
2: แม่น
3: มาในถามพี่แม่ก่อนคุณแม่ไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
2: ฟังวิทยุ
3: ฟังวิทยุ
2: จ้า
3: แม่หนุ่ยฟังบ่นบ
2: ่มันสิเดือนเดียวสิยังนั่นเน
3: า
2: ะ
3: โอ้ฟังอยู่ประมาณเดือนนี่ล่ะบัดนี
2: ้สั่งเลย
3: มาในถามคุณแม่หนุ่ยก่อนพ่อคุณแม่ซื้อโซเลพัดมาใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่
2: อุ้ยแปลกคัก
3: มันเป็นยังไง
2: มันแปลกป้อนแล้วบัดนี
3: ้ที่มันเป็นกาบยังไงยังเถื่อ
2: จ้า
3: โอ้แสดงว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันแตกกอดี
2: จ้า
3: ต้นเขามันแปลกหูแปลกตาบ่อีแม
2: ่แปลกคักเนี่ยว่าเกิดมาหัวเฒ่าป่านี่หัวตาเห็นนี่ล่ะต้นเขางามกาบดีแตกเป็นกาบ
3: เปิดมาโดนๆเฒ่าป่านี่เฮาพ่อ
2: นี่หัวตาพ่อให้ว่ามันนี่มันยังได้ก็ดีใส่โซเลตลอดไป
3: โอ้คุณแม่ใส่โซเลพัด2กระสอบก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตากวงเล่นท่องกระสอบนึงเนาะ
2: จ้าก
3: ระสอบสีแดงๆมันบ
2: ่แม่น
3: ๆ27 80ปุ๋ยหาพลัง
2: จ้า
3: ใส่แล้วนี่แปลกหูแปลกตาถือใจบ่แม่น
2: ถือใจคักก็ยังว่าโอ้ที่นี่สิเว้าผู้ใดก็สิเว้าสิฟังเหมือนล่ะ
3: แม่นบ่
2: แม่น
3: โอ้แสดงว่าคุณแม่หนุ่ยประทับใจแห้งกับโซเลพัดนี่
2: จ้า
3: หลังจากฟังวิทยุแล้วใส่ปุ๊บถือโคกถือใจยังสิใส่ต่อไปบ
2: ่ใส่ต่อไปตลอดไปต่อไปบ่เอาอื่นมาใส่แล้วล่วงหน้าเอาอันนี้โซเลพัดอย่างเดียว
3: คือคุณแม่ ม่หน่วยเบาไปน้ำหัวไปน้ำดีใจหลายเพิ่นว่าตั้งแต่เกิดได้ไงมากอายุป่านนี่จนเฒ่าแล้วก็พอปุ๋ยดีเพิ่นว่า
2: จ้า
3: อยากให้คุณแม่หนุ่ยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคืออีแม่นี่แหละที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซ่เลยพัดคืออีคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆก็ได้แม่เชิญครับ
2: พี่น้องเอ้ยเพิ่นได้บ่เคยใส่มาใส่เด้อโซ่เลยพัดแต่มันดีคัก
3: ครับ
2: เกิดมาปานหัวตะพอยล่ะบ่เสียมาเบิ่งต้นเขาอยู่นะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะ
3: คันมาขี่ตัว
2: ค่ะ
3: คันมาคุณแม่หนุ่ยขี่ตัวยืนยันเลยว่ามาเบิ่งรถหน้าอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ตีนบ้านนี่ล่ะว่าซั่นเกิดได้ไงมากเฮาก็พ่อเพิ่นมาแล้วดินเป็นยังไงอีแม่ดิน
2: นุ่มแล้ว
3: นุ่มแม่นว่าบ่แข็งคือตอนใส่เคมีทั่วไป
2: บ่ดีคักต้องสิล่ะข้าวเดียวแม่บ่ดําไปข้าวเดียวสิแตกนั่นล่ะ
3: อันนี้มา3เนาะบ้านเฮาเอิ้น
2: 3
3: ข้าวเดียวมันก็เป็นกาบเลยตัวน
2: ี้แม่นบ่
3: เข้าท่าเว้ยคุณแม่ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อเนาะอีแม่โซเลพัด
2: ใช่ตลอดไปนั่นล่ะบ่อันอื่นลงหน้าแล้วทีนี้เอาโซเลอย่างเดียว
3: ครับไม่ใหญ่หน่วยว่าเกิดมาเขาก็พ่อพี่ดอก
2: พ่อ
3: เครื่องหัวเอาใส่ไปตายไปขางหนึ่งคนนะเฮา
2: จ้า
3: ใส่จนมือตายนี้ปากันพูด
2: แล้วแ
3: ม
2: ่นี่เรียนแล้ว
3: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่นะครับกับคุณแม่หน่วยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี่จังพ่อๆกับผมเอกโซเล่ในทริปหน้าว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากให้เขากีบใหญ่ๆขอใหญ่ๆคืออีแม่หน่วยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ
2: ดีค่ะ
3: ขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
2: เอ้ยมันดีครับ

0: าระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคร์แกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคร์แกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคร์แกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนHumic.

0: ร่านหมุนจันทร์พันนี่การเกษตรร่านหมุนจันทร์พันนี่การเกษตรจำหน่ายปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรปุ๋ยตรากระต่ายหัวง้อคันไถราคาคือสารปรับปรุงดินโซเล่ปุ๋ยอินทรีย์แท้ตรากวางเหรียญทองปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตรากวางเหรียญทองจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังใส่ใจการกรองคัดเมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดด้วยความปานีทุกขั้นตอนงอกทุกเมล็ดบ่มีเมล็ดวัชพืชเจือปนกรมการเขารับรองคุณภาพทุกกระสอบหรือว่าสิเป็นยาคุ้มยายาคายายาคาเพี้ยยาคานอนยาป้องกันเชื้อรามีเงินหน่อยก็ซื้อได้นำบัตรเกษตรกรสุขใจนำมารูดปืดได้ทันที่ที่ร้านบุญจันทร์พันนี่การเกษตรบุญจันทร์พันนี่การเกษตรใกล้วัดป่าแพ่งสีตรงกันข้ามกับดอนปูตาตำบลลักเมืองอำเภอกรมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์โทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122โซเล่เงินฉีดเข้าก็เขียวไว้ฉีดพักก็เขียวท่านใจฉีดพืชให้ก็เขียวโดนเร่งดอกเร่งผลเขียวโดนเขียวทนเขียวไว้ปลอดภัยไร่สารตกค้างผลผลิตก็เพิ่มใส่แล้วดีดี
1: มาใช้ได้ประมาณสัก3วันนี้เนาะใบเขาก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไปจากที่แดงที่นั่นมันก็จะเขียวขึ้นมาแตกช่อออกรวงขึ้นมาก็ลองไปใช้ดูนะคะคือว่าแม่นี่ใช้แล้วชอบมากติดใจ
2: เขียวเร็ว2มือเขียวคือไหวหลีฟังวิธีอยู่แล้วแม่เอาซ่อมเบิ่ง2มือมันต้องเขียวไปแข็งเขียว

ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

ำหรับคุณผู้ฟังอีพ่อไอแม่ท่านใดนะครับรู้สึกเมื่อยมอยใส่แหลมบกชุมก็ช่วยบกปีกระเป๋าบกช้ำกระเฉงกินเขาบ่แซ่บนอนบ่หลับนอนรับหลับตื่นตื่นนอนสะดุ้งนอนผวาปวดหันปวดนี่ปวดหลังปวดแอวโอ้ยลูกแต่ละเทือแต่ละที่นี่มันลูกยากซะเหลือเกินนะกระตนกระโตว่ามันเอาก้อนหินทับไว้สิไปหาหมู่หาพวกแต่ละเทือแต่ละที่นี่โอ้ยยางเฟี้ยหัวเฟี้ยห้าวไปสัวสิฮอดหมู่ฮอดพวกนะครับดำเนินชีวิตก็ยากงากแต่ละมือละเว้นเพิ่นว่าเพ้นนั่นเพ้นนี่นะครับเก็บออดออดแดดทุกครั้งที่มีอาการนะครับให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเสริมทีนะครับยาบำรุงร่างกายเสริมทีเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงเลือดนะครับเป็นยาบำรุงกำลังวังชาตัวอีพอยแม่สำหรับยาบำรุงร่างกายเสริมที

พออยากเป็นปัญหาหรือเป็นภาระให้บุตรหลานเป็นภาระให้ผู้ที่อยู่นั่งผู้ที่อยู่ข้างๆนะครับป้องกันไว้ดีก็แก้ไขครับหามากินหามาทานเบิ่งสำหรับยาบำรุงร่างกายเสื่อมทีอยากกินข้าวแซ่บๆบักชนิดว่าทกมือไว้ย่ำกินข้าวนี่หามากินหามาทานเบิ่งครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเสื่อมทีมีขายแล้วนะครับมีขายแล้วตามร้านค้าร้านขายทั่วไปตามหมู่บ้านก็มีเด้ออีพอยแม่นะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางตำบลเจ้าท่าบ้านเก่าหน่อยนะครับตรงไปได้ที่กองทุนบ้านเก่าหน่อยหมู่หาเด้ออีพอยแม่ตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอกุมราชไสครับอยู่บ้านหนองไผ่สำหรับพี่น้องที่อยู่บ้านหนองไผ่ตรงไปได้ที่ร้านอรุณชัยนะครับร้านอรุณชัยหรือว่าพี่น้องที่อยู่บ้านน้ำมุ่นนะครับบ้านน้ำมุ่นไปตรงไปได้ที่ร้านเกสรกันเองนะครับบ้านคำพ้นทองครับร้านพอสำลานเด้ออีพอยแม่บ้านคำพ้นทองตำบลโคกสมบูรณ์หรือว่าพี่น้องที่อยู่ตำบลพ้นงามครับบ้านด้านเหนือตรงไปได้ที่ร้านพี่นกนะครับร้านพี่นกอยู่หมู่2บ้านด้านเหนือครับหรือว่าสิเป็นร้านประยงพาณิชย์นะครับบ้านสว่างหมู่เก่าเด้ออีพอยแม่ร้านประยงพาณิชย์หมู่เก่าบ้านสว่างครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่บ้านสวนโคกนะครับบ้านสวนโคกตำบลดงลิ่งหมู่13ร้านกมลทิพย์การค้านะครับอยู่ร้านกมลทิพย์การค้าหมู่13บ้านสวนโคกตำบลดงลิ่งครับร้านวัดหมู่2บ้านด้านเหนือครับตำบลพ้นงามครับร้านวัดหมู่2บ้านด้านเหนือตำบลพ้นงามหรือว่าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านหน้ามุ่นตำบลหน้ามุ่นนะครับตรงไปได้ที่ร้านเก๋กุ้งนะครับร้านเก๋กุ้งอยู่หมู่4บ้านหน้ามุ่นตำบลหน้ามุ่นครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่แถวบ้านบึงนะครับร้านคุณหน่อยนะครับร้านคุณหน่อยบ้านบึงหมู่10ตำบลหลักเมืองครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านแก่ตำบลทัญญาครับตรงไปได้ที่ร้านมะลิวันหมู่1นะครับร้านมะลิวันหมู่1บ้านแก่ตำบลทัญญาครับหรือว่าสิเป็นร้านธเนศบริการหมู่1บ้านหัวโนนตำบลทวัดบุรีอำเภอทวัดบุรีจังหวัด101นะครับร้านพีนารีครับบ้านโคกรามตำบลดงลิ่งนะครับบ้านร้านพีนารีอยู่หมู่2บ้านโคกรามตำบลดงลิงร้านกลางบ้านพารวยนะครับร้านกลางบ้านพารวยบ้านโน่นโพศีตำบลหนองแปนอำเภอคมราไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่แถวแยกบันบอนะครับอยู่บันบอร้านฝนทิพย์นะครับบันบอตำบลทัญญานี่เองนะครับร้านต้นฝ่ายต้นหลิวครับร้านต้นฝ่ายต้นหลิวนะครับบ้านดอนปอแดงตำบลห้วยโพอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอยู่ไก่มองได้ก็ไปมองหันก็แล้วกันนะครับสำหรับผู้ใดที่กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนอนรับๆตื่นๆนอนสะดุ้งนอนผวาเมื่อยม่อยซอยแหลมบ่กระชุ่มก็ช่วยบ่กระปี้กระเป๋าบ่กระชับกระเฉงตื่นเศร้ามานี่โอ้เป็นทรงลงเสียงเหลงงักๆบ่ซวงบ่สร้างหามากินหามาทานเบิ่งครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเสื่อมทีนะครับอยากกินข้าวแซ่บอยากนอนหลับดีๆอย่าสลืมครับอย่าบำรุงร่างกายเสื่อมทีอย่าบำรุงร่างกายเสื่อมทีเท่านั้นครับผมย่ำมือที่ผิดหวังย่ำมือที่อกหักอยากเด้อยากมีผู้อยู่ข้างๆเด้งานของกาลเกตครับกับงานเพลงนี้ครับวันที่อกหักฟังเบิ่งครับพี่น้อง

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เราจะทราบได้อย่างไรว่าดินต้องการกรดอะมิโนเราสามารถตรวจสอบถึงคุณภาพของดินถ้าดินไม่ดีเราสามารถวิเคราะห์จากสุขภาพของพืชได้อย่างเช่นพืชจะเริ่มมีสีซีดหรือสีเหลืองการเจริญเติบโตของพืชก็จะเริ่มช้าลงพืชฟื้นฟูจากความเครียดช้ามีผลกระทบกับความเครียดของสิ่งแวดล้อมมีวัชพืชเริ่มขยายตัวมีโรคพืชพืชมีขนาดเล็กลงถ้าหากพืชเริ่มเปลี่ยนเป็นสีซีดหรือสีเหลืองนั่นแสดงว่ามีปัญหากับกระบวนการสังเคราะห์แสงมีสาเหตุสำคัญหลายอย่างเช่นภัยแล้งการใส่ปุ๋ยมากเกินไปคือมีไนโตรเจนมากเกินไปในดินถ้าหากมีไนโตรเจนมากเกินไปรากจะถูกเผาค่า pH ในดินก็จะเปลี่ยนและยังทำให้รากไม่สามารถดูดซับสารอาหารที่จำเป็นการเสริมด้วยกรดอะมิโนจะช่วยคืนความสมดุลของค่า pH และเพิ่มการดูดซึมสารอาหารช่วยปรับปรุงกิจกรรมของจุลินทรีย์ซึ่งสนับสนุนการสลายตัวของสารอาหารเพื่อสังเคราะห์กรดอะมิโนถ้าพืชเติบโตช้าหรืออ่อนแออาจจะทำให้ขาดไนโตรเจนและสารอาหารที่จำเป็นอื่นๆอาจจะสังเกตได้ว่าพืชเริ่มตายเร็วกรดอะมิโนสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยการเข้าไปช่วยกระบวนการสังเคราะห์แสงช่วยให้รากมีความหนาและมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาความเครียดน้อยลงทนต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของสภาพอากาศและปัญหาอื่นๆในการทดสอบขั้นตอนสุดท้ายเพื่อตรวจสอบว่าพืชต้องการกรดอะมิโนหรือไม่ให้ตรวจสอบดินเมื่อดินสุขภาพดีควรจะมีรูพรุนสีเข้มและอุดมสมบูรณ
0: ์สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนHumic.

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่อีพอแนะนำตัวจักน้อยนะครับว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ครับผมนายสุดใจครับบ้านเฮาก็เอิ้นพ่อใหญ่อุดนะครับผม
0: ครับ
1: อยู่บ้านเปาตำบลลูบเฮานี่แหละครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เฮา
0: ซื้อว่าคุณพ่อสุดใจ
1: ครับ
0: นามสกุลยังอีพ่อ
1: ท่านบุเรศครับผมท่านบุเรศ
0: คุณพ่อสุดใจทานบุเรศหรือว่าไทบ้านเขาเอิญพ่อใหญ่อุด
1: ครับผมพ่อใหญ่อุดจากเบิร์ดตำบลนะครับ
0: บ้านเปาอีกซื้อนึงซื้อว่าอะไร
1: ครับแม่นบ้านเปาบ้านดอนสนวนครับผม
0: โอ้บ้านถามพ่ออุดก่อนพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไรอีพ่อ
1: ประมาณ16ไร่นะครับประมาณนี
0: ้โอ้ประมาณ16ไร
1: ่ครับครับ
0: หน้าพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นของเจ้าของเองเนาะ
1: ครับของเจ้าของครับ
0: 16ไร
1: ่มุ่นพ่อมุ่นแม่ครับ
0: 16ไร่เฮ็ดเอง
1: ครับ
0: เฮ็ดเองสุปีวะ
1: ทุกปีนะครับทั้งปังทั้งปี
0: ถามพ่ออุดก่อนจักปีแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ผมบ่ครับ
0: ครับ
1: 70แล้วครับซ้ํา70บ่ครับเมษาก็70เต็มเป๊ะเลยครับผม
0: ป๊าดยังเฮ็ดหน้าเองยังแข็งแรง
1: ครับครับพ่อเฮ็ดได้ครับผมพ่อเฮ็ดได
0: ้แบกสอบปุ๋ยเองบ
1: ่แบกสอบปุ๋ยเองหว่านเอง
0: ป๊าดโทรขึ้นมาถามหน่อยว่า
1: เขาปลูกกับหว่านแบกเองหว่านเอง
0: ถามพ่ออุดก่อนหน้า16ไร่ที่เฮ็ดนี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแง่งหน้า
1: แต่ก่อนก็ใส่ปุ๋ยน้ำท้องตลงตลาดนะครับผม
0: ใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: ครับแต่ว่ามันหันบ่ปานใดครับผมมีใบแฮมมีเป็นโรคเป็นใบเป็นเพี้ยอีหยังก็เอิ้นนอนกอบ่ก
0: ิน
1: หลายครับก็เลยมาหันใส่อันนี้ล่ะ
0: แสดงว่าตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันมีปัญหาหยังแน่ก่อพี่พ่ออุด
1: ปัญหาพวก1ดินกายแข็ง2ก็เป็นโรค
0: เป็นโรคดินแข็ง
1: เป็นโรค
0: บาดผลผลิตเป็นยังไง
1: ผลผลิตห่วยไร่นึง600500 600
0: ไร่นึง
1: ต่อไร่
0: 600กว่า
1: ต่อไร่กว่าโดดไปแล้วมันกลัวแน่นี่ล่ะบ่เกิน700ว่าไง
0: บ่เกิน700หรอกแม่นบ่ครับตั้งแต่เฮ็ดมาเนาะ
1: ครับตั้งแต่เฮ็ดมา
0: บาดถามผู้ก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: มาจากทางวิทยุครับผมมาฟังวิทยุ
0: มาทงมาทางก็เอาวิทยุมาฟัง
1: นี่สิมานําก็ได้ฮู้จักเบอร์ทอกเบอร์โทรนําไอ้หน้าโซเลนี่ล่ะเลยโทรไปให้เพิ่นมาส่ง
0: พี่บาดถามผู้ก่อนฟังโดนบ
1: ่โดนเติบอยู่ดิ
0: ฟังโดนเติบ
1: ครับ
0: ก่อนสิตัดสินใจบ่ได้เสียเลยตัวนี
1: ้บ่ที่แรกก็เอามาลองเบิ่งหน่อยครับมันก็ดีนะครับเพราะจะใส่ปุ๋ยเข้าไปมีพวกขี้ไก่ดอกไก่เดียนพวกขี้ตะแคร่เอิ้นขี้ตะแคร่เป็นผลอายุอายาขึ้นมา
0: โอ้
1: ผมก็ได้ว่าโอ้ดีว่าซั่นดินก็หลวมดินก็บ่คือเก่าแม่ครับผม
0: โอ้แสดงว่าตั้งแต่สมัยใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินมันแข็งจังซี่ว่า
1: ดินแข็งโจกจังซี่ก็บ่จะเข้านะครับปั้นก็ได้แต่บ่จกจังเข้าเดี๋ยวนี
0: ้ขี้ตะเดียนนี่บ่จังซี
1: ่บ่ค่อยมีบ่มีเลยล่ะ
0: ขี้กระเดียนก็บ่ค่อยมี
1: ครับเดี๋ยวนี้เริ่มสิมีแล้วครับ
0: เดี๋ยวนี้เริ่มกลับมามีแล้ว
1: ปั่นกระแทกก็มือจกได้คือมือนี
0: ่บัดนี้ถามถึงเรื่องผลผลิตหลังจากใส่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพาดแล้วผลผลิตมันเพิ่มขึ้นบ่อีพ่อ
1: ปีกายนี่16ไร่ได้เข้า18ตันพอดีได้เข้า18ตัน
0: จนปีกายนี่หน้า16ไร
1: ่ครับ
0: ได้เข้า18ตัน
1: แต่ว่าเขาบ่เป็นราคาซั่นน่ะก็เป็นราคากสิมานครับ
0: เขาบ่เป็นราคาแต่ว่าผลผลิตนี่เพิ่มจาก
1: ก็บ่ขาดทุนได้ล่ะครับบ่ขาดทุนได้กําไรอยู่
0: โอ้มันตกไรละตันกว่าพุ่นตัวน
1: ี่มีไอ้กำไรอยู่เกต 80,000 อยู่ครับอีหลีเพิ่นบ่เล่นครับเพิ่นบ่เล่นเด
0: ้โอ้
1: คือว่าผมลงทุนเพิ่นสิบ่ค่อยจ้างนะครับ
0: ผมเอกโซเลสิได้หันมาเฮ็ดหน้านําพ่อใหญ่อุดแล้วบาดนี้มีกำไรอยู่เกต 80,000 หน้า16ไร่นะครับจากเคยเฮ็ดได้ไร่นึงนี่ประมาณบ่เกิน700กิโลนะน้องพูด
1: ครับๆๆ700
0: กิโลก็ได้เข้าประมาณบ่ถึง10ตัน
1: บ่
0: ตะกี้เนาะครับบาดว่าหันหลังจากใส่อะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดฤดูกาลที่ผ่านมาได้เข้าเท่าไหร่ก็ครับ18ตัน
1: ที18ตันกว่าๆครับผม
0: 18ตันกว่าๆพร้อมมีกว่าๆอีก
1: มีกว่าอยู่ครับกว่านี่ประมาณเท่าไหร่ล่ะผมไปขายได้ 7,000 ครับมันบ่เหมือนรถ6ล้อเขา
0: โอ้
1: ใช้รถปิกอัพไป
0: กว่านี่มันขาดตันอยู่300กิโลเท่านั้น
1: ประมาณอุ้มนึงนี่แหละครับ
0: แสดงว่าพออุดใส่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่ถือคงถือใจเนาะพ่อ
1: ครับถือสิใส่ต่อนั่นสิใส่ต่อสิสั่งต่ออยู่ครับนี
0: ่ยังสิสั่งต่อยังสิใส่ต่อ
1: สั่งต่อนะปีหน้าปังสิใส่ต่อคือเก่าครับผม
0: บาดนี้คันพออุดใส่แล้วมันดีมันถือคงถือใจจังซี่อยากให้พออุดฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดคือพออุดนี่บอกความประทับอกประทับใจเว้าให้พี่น้องเพิ่นฟังคักๆกันให้พออุดเชิญครับ
1: มันเด้อพี่น้องเด้อมาลองใส่น้ํากันครับผมใส่แล้วมันเห็นผลมั้ยครับไผว่าไร่นึงเนี่ยบ่รู้ตันนะครับก็น่าจังน่าทามน่าหยังเฮานี
0: ่
1: ตามที่ผมใส่มานะครับ
0: บ
1: ่บ่ขาดทุนแน่นอนครับผมที่ผมใส่อยู่นี่ครับเข้างามๆนี่ครับคือว่าผมใส่โซเลพัดนะครับเด้อเดี๋ยวนี้ดินก็ดีครับผม
0: ครับ
1: ต้นข้าวกาไซใบตั้งครับผมเบิ่งเลยครับผมอยู่หลังผมนี่ครับดีของเพิ่นอยู่ครับจังข้าวนี่ก็ได้หลายกว่าเก่าครับผมหลังจากได้5 600กิโลนี่เป็นตันแล้วครับบ่รู้ตัน
0: ครับ
1: ตัน1ตัน2หมดแล้วบอกว่ามันคุยเลยครับ ผมจะไม่ได้คุยกินครับแล้วรถเกี้ยวจะย้อมผมนะครับ
0: แม่นบ่ครับ
1: รถเกี้ยวจะย้อมนะครับ
0: บ้านนี้มันมีโรคมีแม่งมีหยังบ่
1: บ่ครับบ่
0: ผมมีโรคมีแม่ง
1: บ่มีใส่อ่องตองครับผมมาเบิ่งเลยครับมาเบิ่งเดี๋ยวนี้เลยครับมื้อไหนก็ได้ครับหลังจากผมใส่โซเลฟาดครับผมเยี่ยมครับเยี่ยม
0: สุดยอดเยี่ยมอีหลีแม่นบ่
1: เยี่ยมอีหลีครับเยี่ยม
0: บ่ได้จ้างมาเบาตัว
1: ไม่จ้างเอง
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออุดนะครับซื้ออีหลีซื้อตามบัตรประชาชนคุณพ่อสุดใจทานบุเรศ
1: ครับผม
0: อยู่บ้าน
1: ดอนสนวนบ้านเปล่านะครับ
0: บ้านดอนสนวนหรือว่าบ้านเปล่านะครับบ้านดอนสนวนหรือว่าบ้านเปล่าตำบลลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะคร
1: ับ
0: สำหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเล่กับคุณพ่ออุดฝากไว้ซ้ำนี่จังพ่อก็ผมเอกโซเล่ในทริปหนานะครับว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนยายเก็บยายจนร่ำรวยกันทั่วหนานะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

สารมณีรายการเกษตรมิตรภาพรับหน้าที่ตรงนี้ครับผมเอกโซเล่ครับ2ชั่วโมงเต็มๆ14นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยประมาณมื้อนี้เวลาเบิดเบิดเวลาพี่น้องจังพอๆกับผมเอกโซเล่ในมื้อหน้านะครับสำหรับมื้อนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขหลายๆอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าผมเอกโซเล่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่น

0: ดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少来怕辣避免发舌头，少来怕辣避免发舌头。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็ดยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: เด็กน้อยโรงเรียนอนุบาลเพิ่นเว้าโอ้อวดกันซะแล้วเพิ่นหนึ่งเว้าขึ้นบ้านเฮามีสระน้ำน้ำพะนะผู้หนึ่งกะว่าบ้านเฮามีหมาพันพุดเดินว่าสั่นผู้หนึ่งกะว่าพ่อเฮาเป็นนักฟุตบอลน้ำผู้หนึ่งกะว่าแม่เฮาสวยกว่าแม่เธอพะนะผู้หนึ่งกะว่าแม่เฮาเฮ็ดกับข้าวแซ่บพร้อมอีกผู้หนึ่งกะว่าแม่เฮาเฮ็ดกับข้าวแซ่บกว่าแม่โตบ่ยอมว่าสันเถาะเพิ่นนั่นก็เลยว่าแม่เฮาเฮ็ดกับข้าวเผ็ดๆเก่งซ้ำว่าสันผู้หนึ่งก็เลยว่าแม่โตเฮ็ดกับข้าวเผ็ดๆสู่แม่เฮาบ่ได้ดอกขนาดตีสองตีสามเฮาตื่นขึ้นมาพอกับแม่เฮายังเผ็ดบ่เศร้าอยู่พะนะบ่ระวังจังสันล่ะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองนะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: งานแต่งงานงานหนึ่งในขณะที่กำลังกินเลี้ยงกันอยู่พิธีกรก็เอิ้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นเวทีแล้วก็ให้เจ้าบ่าวมาเว้าเปิดใจก่อนว่าซั่นฮะเจ้าบ่าวก็เว้าบ่ค่อยเก่งก็เลยเว้าเป็นก่อนวันนี้ดีใจจะได้เมียหลังจากที่ได้เสียกันหลายหนวันนี้จะมีเมียเป็นตัวตนขอบใจแขกทุกคนที่มางานพนะพ่อเว้าจบเพื่อนจะบ้ากระป๊อบมือผ้ากันหัวแตกข้อครอบว่าสันทะเจ้าสาวก็อายซะแล้วเฮ็ดหน้าบ่ถึกจักสิว่าจังไดก็ว่าบ่เก่งนำว่าก็เลยเว้าเป็นก่อนคือกันวันนี้ดีใจจะได้ผัวหลังจากเสียตัวมาหลายหนวันนี้จะมีผัวเป็นตัวตนแต่เป็นคนที่เท่าไหร่ไม่ได้จำพะนะ
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้ยาสาซีเรียดคักหลายคอยเป็นคอยปลายเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
2: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
1: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโยมเป็นเสียงเดียวกัน
2: กรีดย่ามใดนำยางกาพ่อกระปิดกระปอยนี
1: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียม
2: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืน
1: รักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่ยากได้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมโมนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมโมนี่นี่จิบจ้อย
2: โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกับบ่ส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยาง
1: กุดทอน้ำเลี้ยงกะสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพอย่างกะสิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
2: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกะเกรงกลางเข้ามา043840122เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อ

少嘞怕辣拼命发洗汤，少嘞怕辣拼命发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหา

0: สองสาวเพิ่นปรับทุกกันตัวเป็นหยังหน้าตาคือเศร้าหมองแท้มูถามเฮากุ้มใจเฮ้ยพะนะเวลาผัวเฮาหลับนี่มันสิละเมอเอิ้นซื้อแฟนเก่าประจำแหมคุมมูก็เลยปลอบใจโอ้ยเป็นเรื่องธรรมดาล่ะเฮ้ยเรื่องอดีตก็ผ่านไปแล้วเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายเจ้าสู้สู้คนนั่นละละเมอกับภาษาละเมอบ่เสียหายอีหยังมูว่าอันละเมอเอิ้นซื้อนั่นเฮาบ่ได้ว่าดอกมูก็เลยว่าเอาละตกกุ้มใจอีหยังสั่นแต่ว่าฟังสื่อแต่ละคนนี่มีแต่สื่อผู้ชายพะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันว่าเสื้อบ่าวสีทนนะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรืองมูนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใช้ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใช้เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

帕拉皮面法西汤，索勒帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไว้

ปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: 2ผัวเมียแต่งงานอยู่กินกันมาโดนเติบอันเรื่องมู้นั่นนั่นผู้ผัวธรรมดาแต่ว่าผู้เมียเนี่ยเอาการอยู่ว่าซั่นเถาะให้ว่าบ่ได้เศร้าจักมือว่าซั่นเถาะผู้ผัวก็สิเริ่มบ่ไหวซั่นตัวก็เลยคิดหาทางพักผ่อนแน่ก็เลยตั้งกฎกติกาถ้าห้ามาตกลงกันเถาะพะนะข่อยก็แย่เด้ว่าซั่นว่าเฮามาปฏิบัติกันเฉพาะมือที่มีร่อเรือซะว่าซั่นมือใดบ่มีร่อเรือก็งดผู้เมียก็คิดอยู่ข้าวนึงก็ตกลงโอเคอาทิตย์นึงสิบ่มีร่อเรืออยู่3มือก็สิมีวันอาทิตย์วันพุธวันพฤหัสก็สิได้พักอยู่3มือนะเริ่มต้นตามสัญญาวันจันทร์ก็ต้องประพฤติมาวันอังคารก็ต้องประพฤติมื้อนี้วันพุธกะว่าสิได้พักผ่อนว่าซั่นเถาะยามมื้อแลงมาก่อนนอนผู้เมียก็สะกิดอีกผู้ผัวก็เลยถามเอ้ามื้อนี้วันหยังเฒ่าจะลืมน่ะติวันพุธพะนะ
1: เอ้าว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเตินหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเฮ้ยเอ้าเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเฮ็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ยเอ้าจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเล่พาราพรีเมียมของดีที่บ้าสิทนน้ำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้าก็อย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผตัวใดบ่าวสิทนรับร้องด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ่อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์043840122ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: แม่ใหญ่น้อยแล้วเจ็บแขวหลายตั้งแต่เกิดมาเราบ่เคยถอนแขวจักเทียปวดปานใดแล้วก็อดเอาเพราะว่าเราย่านเจ็บเวลาหมอถอนแขวน่ะนะแต่ว่ามื้อนี้อดบ่ได้แล้วก็จำเป็นต้องไปหาหมอพอไปฮอดโรงพยาบาลปุ๊บหมอก็ให้ขึ้นเตียงนะสิทำการถอนว่าซั่นเถาะหมอก็บอกว่าอ้าปากออกยายพะนะยายหน่อยแล้วก็อ้าปากออกพอหมอจับคีมมาทำท่าสิถอนแขวหมอก็ตกใจซะแล้วเพราะว่ายายหน่อยแล้วกำของหมอไว้หมอก็เลยถามว่าเอ้ายายมาจับของผมเฮ็ดหยังว่าซั่นว่ายายหน่อยก็เลยตอบถามหมอเฮ็ดให้ฉันเจ็บฉันสิบีบพะนะท่วมย่านของเล่าม
1: ันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุธาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออะเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอั้งอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฝ้าเอามาใช้เอามาใช้หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401222สำหรับร้านค้าร้านขายสนอกสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ยายอายุหลายแล้วล่ะเล่ายางเขามาธนาคารเสียเอาเงินมาฝากพนักงานธนาคารก็เลยถามมาอย่างยายเล่าก็เลยบอกว่าเสียเอาเงินมาฝากจักสามล้านแต่ขอเว้ากับผู้จัดการเองนะพนักงานก็เลยเอิ้นผู้จัดการมาว่าสันเถาะผู้จัดการก็เลยถามยายได้เงินมาตะไสตังหลวงหลายแท้ยายก็ตอบว่าได้มาจากการเล่นพนันว่าสันผู้จัดการก็เลยถามเล่นพนันอีหยังยายคือสีเก่งแท้พะนะเทิงเว้าเทิงหัวว่ายายก็เลยเว้าว่าเอาบ่ผู้ละแสนเล่นพนันกับยายบ่พะนะพนันอีหยังครับว่าสันเมื่ออื่นบ่เกินบ่ายโมงของผู้จัดการสิเป็นรูปสี่เหลี่ยมพะนะผู้จัดการก็คิดหัวในใจว่าเป็นไปบ่ได้ดอกกล้าบ่ยายเราย้ำมาอีกว่านี่ยายมีเงิน3ล้านเป็นประกันนี่ผู้จัดการเห็นว่ามีเงินอีหลีก็เลยรับคำท้าว่าสันเถาะหลังจากนั้นยายก็ออกจากธนาคารไปมือนั่นมัดมือผู้จัดการบ่เป็นอันทำงานเลยว่าสันเถาะนั่งค้ำแต่ของเจ้าของก็ยังเป็นลักษณะกลมๆอยู่กลับบ้านไปก็กินบ่ได้นอนบ่หลับซะแล้วตื่นยามมื้อเช้ามาก็ค้ำของเจ้าของมันก็ยังกลมๆคือเก่าอยู่นะแล้วก็มาทำงานตกประมาณเที่ยงยายก็มาแต่ว่ามีทนายมานำผู้จัดการธนาคารเพิ่นก็ยิ้มแล้วเพิ่นคิดว่าเพิ่นสิได้เงินว่าซั่นเถาะพอมาฮอดปุ๊บพร้อมแล้วย่างยายพะนะยายก็บอกว่าพร้อมแล้วผู้จัดการก็หูดสิบแก้กางเกงออกยายก็จับค่ำๆเล่นอยู่หันละพิสูจน์เบิ่งว่าซั่นเถาะฝ่ายทนายของยายก็ยืนเอาหัวโขกกำแพงโปกๆอยู่ผู้จัดการธนาคารสงสัยก็เลยถามยายเอ้าเป็นหยังทนายจังเอาหัวโขกกำแพงยายพะนะยายก็เลยตอบว่าอ๋อเพิ่นแพ้พนันกับยายผู้จัดการธนาคารก็เลยถามต่อเอ้าพนันอีหยังกันไว้ว่าสั้นพนันกันว่าก่อนเที่ยงมื้อนี้ยายสิได้เล่นของผู้จัดการธนาคารทนายบ่เสือก็เลยพนันกัน 400,000 พนะ
1: เอาผ่านไปเบ้าหน้าหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาลาพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสิซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อฮัลโหลคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมูลเอเลยางก็สิบ่ได้คุณภาพขายก็สิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาวโซเลพาลาพรีเมียมเด้อแม่เด้อฝ้าหามาซ้ายขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาลาพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อ

อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401222เก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้ออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อกันเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: ในงานแต่งงานเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนี่อายุก็หลายเติบทั้งคู่ล่ะละเพราะว่าต่างคนต่างมีปมด้อยว่าสันทะบาดนี้มาถือชะตากันก็เลยตกลงแต่งงานกันในพิธีแต่งงานเจ้าบ่าวกระซิบบอกเจ้าสาวอันที่รักผมมีความลับสิบอกกัวสันว่าอันคืออันนั่นของผมนี่ซ้ำเด็กหน่อยท่าโลกนี่ละพนะเจ้าสาวก็เลยกระซิบตอบโอ้ยว่าเป็นเรื่องอีหยังหนักหนาคนเฮาหักกันที่ใจบ่เกี่ยวกับรูปร่างน้องบ่ถือสาดอกว่าสันแต่ว่าน้องก็มีความลับสิบอกคือกันว่าสันว่าความลับหยังเจ้าบ่าวถามหน้าอกน้องบ่มีเลยแบนลาบคือผู้ชายนี่ล่ะที่เห็นเต็งตึงนี่เอาฟ้องน้ำยัดว่าสันว่าเจ้าบ่าวก็บอกว่าบ่เป็นหยังบ่ได้ถือสาบ่สำคัญดอกพะนะตอกยามือแรงมาซะแล้วเพิ่นสิมีอีหยังกันสันตัวพ่อท่านครูถอดผ้าออกเจ้าสาวเห็นของเจ้าบ่าวเป็นล้มสลบเลยพ่อฟื้นขึ้นมาก็เลยถามเจ้าบ่าวไสพี่บอกว่าของพี่ซ้ำเด็กท่าโลกกว่าสันว่าเจ้าบ่าวก็เลยตอบว่าเอานี่เด้เงา50เส้นหนัก3กิโลซ้ำเด็กท่าโลกเลยพะนะ
1: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนซื่นกันอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยผู้ขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำเอาของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยไส้ดำหรือยอดมูเนี่ยไส้ลดบัดส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันทะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพรีเมียม

ณที่แห่งนี้เคยมีแรงคอยเฝ้าจับจ้องมองผู้คนล้มหาย

0: can.
1: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: วงลูกไทยสำหรับ3ชาโดยเฉพาะยังเหลืออีกชุดนึงครับชุด3ชาก็คงไม่พูดพร่ำทำเพลงนะฮะสำหรับ3ชาอย่างเดียว3ชาอย่างเดียวเออ

ต้องเถอะเถอะเถอะเถอะขอมีสุขภาพแข็งแรงนะครับกทมขอให้อายุมั่นขวัญยืนมีความสุขสำหรับชีวิตสำหรับชีวิตที่แออัดอยู่ในกรุงเทพบางอย่างต้องปล่อยให้มีความสุขนะครับให้ความสุขไหลเข้าไปเปิดความสุขให้ไหลเข้าไป

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยอุทกภัยวาตภัยและภัยแผ่นดินไหว
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิเศษแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์กำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย
4: นางสาววลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในภูมิภาคอาเซียนโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานปคคเสนอกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนหรืออาเซียนเฟรมเวิร์กอะกรีเมนต์ออนคอมเพทิชันหรือ AFAC ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่จะมีโอกาสแข่งขันภายใต้กติกาที่ชัดเจนมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของไทยให้เชื่อมโยงกับอาเซียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจไทยในการแข่งขันในตลาดภูมิภาค
5: เป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะ โดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะ
4: ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในกรอบ AFAC แล้ว9ประเทศซึ่งข้อเสนอของไทยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเรื่องหนังสือมอบอำนาจเต็มตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนันทิกากิปาโลรายงาน
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และร่างภาคผนวกว่าด้วยข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง2ฉบับในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับร่างแถลงการร่วมดังกล่าวให้ความสำคัญ3ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการประกันสังคมให้ยืดหยุ่นทันสมัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมนอกจากนี้ในส่วนของร่างภาคผนวกได้ระบุถึงแนวทางเฉพาะในการนำ AI มาช่วยลดภาระงานในกลุ่มอาชีพเสี่ยงภัยทดแทนแรงงานในกลุ่มที่ขาดแคลนคาดการความต้องการทักษะแรงงานล่วงหน้าตลอดจนการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเข้าร่วมรับรองแถลงการครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกเอเปกทั้งนี้เอกสารดังกล่าวไม่มีถ้อยคำผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติและบริหารจัดการน้ำของประเทศด้วยระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI โดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เปิดเผยว่าการลงนามครั้งนี้เป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาตรเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงจากสสน.ตลอดจนการนำเทคโนโลยี AIและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDI มาช่วยประมวลผลเพื่อให้การคาดการภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขอให้เชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติของรัฐบาล ว่ากระทรวง DE ได้บูรณาการข้อมูลภัยพิบัติและสภาพอากาศให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันหรือ One Map ร่วมกับ4หน่วยงานเพื่อให้การสื่อสารแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนและหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพและทันท่วงทีความสำคัญของการรวมศูนย์ข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งหน่วยงานสามารถทราบข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าอย่างน้อย7วันส่งผลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถจัดเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเข้าร่วมภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีบริษัทข้ามประเทศเพื่อยกระดับความโปร่งใสด้านการจัดเก็บภาษีตามมาตรฐานสากล
6: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนผู้มีอำนาจของประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการแลกเปลี่ยนแบบรายงานตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศหรือ Globe MCAA ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีล่าสุดองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ประกาศรับรองสถานะการเป็นประเทศผู้ลงนามของไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาการก้าวเข้าสู่ภาคีความตกลงระดับสากลในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนากลไกภาครัฐเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล Global Information Return หรือ GIR สำหรับกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานภาษีส่วนเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและลดภาระความซ้ำซ้อนทางกฎหมายให้แก่ภาคธุรกิจที่สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันยื่นต่อหลายประเทศได้พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธรรมาภิบาลด้านการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยโดยกรมสรรพากรได้กำหนดกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนในการเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIR กับกลุ่มประเทศคู่สัญญาเป็นครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม2570เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมาตรฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับหลักปฏิบัติสากลอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกเน้นดูแลค่าครองชีพสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
7: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วน9ข้อที่กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันทางการค้าและเทคโนโลยีประกอบด้วยการดูแลค่าครองชีพผ่านการควบคุมและติดตามราคาสินค้าจำเป็นและมาตรการลดราคาสินค้าเช่นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพการสร้างความเป็นธรรมทางการค้าโดยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายเล็กถูกเอาเปรียบการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพ SME ซึ่งมีจำนวน 3,280,000 รายคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของธุรกิจทั้งหมดโดยจะผลักดันการขยายช่องทางการตลาดและเข้าสู่ตลาดโลกการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการด้วยการใช้ความต้องการของตลาดเป็นแนวทางให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นรวมถึงยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มส่วนภารกิจเร่งด่วนอีก5ข้อได้แก่การเร่งรัดการเจรจาการค้าสำคัญโดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายการยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยการแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคธุรกิจและการดูแลสนับสนุนการทำงานของบุคลากรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: รัฐสภาจัดเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศ
8: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนซึ่งรัฐสภาจัดขึ้นณอาคารรัฐสภาโดยมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศพร้อมกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการระดมสมองจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปลุกพลังสังคมให้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดต่ำและเด็กที่เกิดมายังขาดคุณภาพ นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ย้ำถึงความจำเป็นในการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกกระทรวงผ่านกรอบการพัฒนา4ด้านได้แก่เกิดได้โดยส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์แม่และเด็กและการตรวจพันธุกรรมเกิดดีเพื่อดูแลสุขภาพแม่และเด็กในครรภ์โตดีเน้นโภชนาการที่แม่นยำและส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและเก่งดีซึ่งเน้นการปรับระบบการศึกษาปฐมวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบกับภาวะอัตราการเกิดของเด็กต่ำลงอย่างมากเหลือเพียงปีละประมาณ 400,000 คนกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ Every Birth Matters โดยมองว่าการลงทุนดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุดผ่านหลักการสำคัญคือช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตหรือตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ5ขวบซึ่งจากการศึกษาพบว่าการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ผลตอบแทนคืนสู่สังคมถึง7เท่าและการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงแรกเกิดให้ผลตอบแทนสูงถึง44เท่าทั้งในด้านการลดค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวชวิษาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.มีผู้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมว่าพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งจัดทำสำนวนคดีตั้งแต่แรกในประเด็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา164กระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางรายกลับคำให้การการตรวจสอบครั้งนี้เกิดจากหนังสือร้องเรียนที่ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนโดยขอให้ดำเนินการกับพนักงานสอบสวนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเด็นทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณี DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในคดีหัวเลือกสว.เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินนั้นต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.รวมถึงขั้นตอนหลังจากกกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาก่อนที่ DSI จะนำข้อมูลไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำควบคู่กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนพนักงานสอบสวน DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่พยานโดยคาดว่าระยะเวลาของทั้งสองกระบวนการน่าจะใกล้เคียงกัน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
15: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวันนี้ที่ยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านมีค่าใช้จ่ายกว่า 33,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้ราว 22,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุธโซเชียลโดยอ้างว่าสหรัฐกำลังผลิตอาวุธที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ของประเทศแต่ไม่ได้กล่าวถึงรายงานล่าสุดของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายวิตาลีคลิตโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตโฮโลซีอิฟสกี้ของกรุงเคียฟเมื่อเวลา 8:39 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคลังสินค้าหลายแห่งในเขตโอโบลอนสกี้ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียเห็นพ้องที่จะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.27 เซนติเมตรและเวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 22 เซนติเมตรและเวลา 15:19 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
15: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชลธรจัญญาอ่าน

0: องทุกชุมชน
1: นับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปีพุทธศักราช2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่มีความสำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8:09 น.ขออภัยครับวันนี้เวลา9:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในวันเดียวกันนี้เวลา 12:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลคือวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลคือเป็นเครื่องการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลคือเป็นเครื่อง
2: แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนดังนี้วันที่18กันยายนเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 น.วันที่19กันยายนเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.เข้ากราบถวายบังคม

0: พระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 นกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพขอให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาเนื่องในวาระสัตมวาน100วันแห่งการสิ้นพระชน
1: นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์กร5ศาสนาประกอบพิธีทางศาสนาและกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาเนื่องในวาระสัตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ในวันที่18กันยายนโดยแต่ละศาสนาได้กำหนดแนวทางประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธคณะสงฆ์ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศพร้อมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาภายหลังการทำวัดสวดมนต์เย็นศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศเพื่อร่วมแสดงความอาลัยศาสนาคริสต์จัดพิธีอธิษฐานภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์เบื้องหน้าพระรูปและศาสนาซิกประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอันดัดขอพรและจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมเครื่องราชสักการะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยรับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานเพื่อส่งมอบแก่สถานศึกษาทั่วประเทศ
2: พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่ม46ฉบับพระราชทานหน้าสำนักงานองคมนตรีกรุงเทพมหานครโดยมีนายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนคณะองคมนตรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารจากหน่วยงานภาคการศึกษาและตำรวจเข้าร่วมพิธีการได้รับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ครั้งนี้นับเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เยาวชนไทยได้มีแหล่งค้นคว้าและพัฒนาความรู้ด้วยตนเองชนันทิดาสังทองรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาวันที่21กันยายนนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยจะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนเพื่อพบปะให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กในวันที่21กันยายนเพื่อเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ซึ่งปีนี้จะขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงโดยนายกรัฐมนตรีจะขึ้นกล่าวปราศรัยทั่วไปในวันที่24กันยายนพร้อมทั้งพบหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและผู้นำระดับสูงจากหลายประเทศอาทิสมเด็จพระราชินีมักซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์รวมถึงนายกรัฐมนตรีจากภูฏานอาร์เมเนียและบังกลาเทศอีกทั้งจะร่วมประชุมหารือกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปยังสำนักงาน Google เพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลยกระดับทักษะ AI และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของไทยสร้างเครือข่ายความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: ท ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
5: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
6: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
6: Shipper Center
7: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
8: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์080-979-8200 080-979-8200
3: กราบสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนเด้อที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนท่ามกลางสายฝนอันลิ้นโปรยปลายบ่เป็นน้ำเป็นตอนว่าตกจะเบิดมือนะครับช่วงนี้ก็ยังตกลิ้นอยู่หม่องไหนตกเนี่ยรายงานมาเด้อนะครับเพิ่นบอกว่ามื้อวันที่18เอ้ย17 18เนาะมื้อนี้ก็16แล้วมันบ่เออมื้อนี้ก็15เนาะมื้อนก็เลขออกตัวนี้เฮ้ยจังได๋เพิ่นว่าวันที่17ถึง18กันยายน2569นี่นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตอนบนมีฝนตกหนักเป็นบางแห้งนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออัตภาอีสานเฮาล้วนๆเด้อมีฝนตกดังต่อไปนี้สิตกแห้งได้นี่ก็คือวันที่17นะครับ17นี่ถือวัดอีหยังมันพุธมันพฤหัสเนาะ17กันยายน2568ฝนตกหนักมีจังหวัดดังต่อไปนี้ก็คือจังหวัดเลยนะครับจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกแต่บ่หนักนอกจากจังหวัดเลยแล้วก็มีหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามและชัยภูมิอันนี้คือวันที่17เนาะส่วนวันที่18นะครับกันยายนนะครับจังหวัดคาดว่าจะมีฝนตกบ่หนักจากจังหวัดแต่ว่ามีฝนตกนะครับก็มีจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามและก็ชัยภูมิเพราะฉะนั้นร้อยเอ็ดของเฮานี่ตั้งแต่วันที่16ไปฝนก็สิหมดแต่ว่าคันผู้ใดอยู่ในเขตกาฬสินธุ์ก็สิตกคือเก่าผู้ใดอยู่เขตสารคามก็ตกคือเก่าใกล้เคียงกันเนาะนะครับก็สิมีตกบ้างนะฮะบ่ได้เว้นเด้ตกไปเรื่อยๆตัวจังซี่ล่ะเพราะรำคาญนี่ล่ะฮัลโหล
4: ฮัลโหลจ้า
3: ครับผม
4: ตะเกียงขอฟังเพลงในเดฟ้าจังหวัดมาเที่ยงกับคนลิ้นอยู่เดี๋ยวนี่ว่าตกหมดมือเลยเว้นเว้า
3: เออดีแล้วหลานตกหมดมือมันดีแล้วบ่ต้องเห็น
4: เออตกหมดมือหมดเด้งเลยเว้า
3: ไม่ต้องทำอะไร
4: จ้าอันตะเกียงขอฟังเพลงในเดฟ้าเด้อ
3: เพลงยัง
4: เพลงอันอยากเป็นอันยาอันแย่แย่ห้างซ้ำเท่าเลยเว้า
3: ถ้ามันสื่อจังได้เนาะ
4: แม่ท่านเต่าแล้วว้าว
3: บอกสื่อเพียงมาถือไปก็ละทีอีกดิ
4: มาแล้วนะมันไทยเล่าบอกไว้ว้าว
3: ไทยเล่าไทยได้ไทยเล่าเลยนี
4: ่แม่ท่านเต่าแล้วว้าว
3: โอ้ยไม่ห้างซ้ำเต่า
4: จ้าซ้ำเต่าซ้ำเต่าจ้า
3: เอาไม่ห้างซ้ำเท่าเอา
4: ได้เตียงของหมอดได้ว่าเด้อ
3: เอามอบไป
4: เอาแม่ที่ต้องลูกดอกแก้วตะวันแม่พันเอกสาวคนทองน้องดำลึกนะจ้า
3: เสียงจะคือดังก็แห้งก็บาดจะเมืองเขาเถียง
4: แต่สาเสียร้ายว่าได้เตียงตั้งว่าจังสี่ได้ว่า
3: บอกพื้นบอกแห้งก็เจ้าบอกพื้นบอกแห้งก็เจ้าในเรื
4: ออันเนี่ยสองพันสี่ก็อันสาวกะลาจีนนั่นด้วยดังๆในเด้อแล้วเจียงแบบเงียงหูฟังอยู่เด้อจ้า
3: เออเอา
4: ป้าที่ดังๆแน่ๆแล้วแม่เจียงได้ยินในเด้อ
3: โอเค
4: สาวกะลาจ จีนชนกับแข้งเสียงคนเมื่อวาน
3: เนาะเออว่กัน
4: เกิดเสียง
3: อย่าจะเสียงบ่สวยจังเจ้าเสียงบ่ลอยอยู่หั่นล่ะ
4: จ้าไอ้อันนั้นสาวเสียร้ายไอ้2004ในจะมาเด้อ
3: ครับ
4: อันนี้มามาเพื่อนนอกสีฐานเนี่ยสาวกระสินอันนี้เติมไม่มาสารเวลานอันนี้แกสอนในจะมาเด้อ
3: ครับ
4: อันนั้นตายนาไว้กันแล้วก็เก่าเดวาเธอไอ้คุณนายขางสอบสวนเดวาสวัสดีจ้า
3: เอาไปละตีโอ้เสียงดังแห้งหายขาดสวัสดีค่ะพนะคุณนงเย้าสวัสดีเพื่อนนงเย้าพี่น้องทั้งบ้านดงพิกุลนะครับเชียงขวัญนะฮะ
5: ฮัลโหลจ้า
3: แม่นยางอยากได้ยาง
5: เสียผัดบ้าเด้อค่ะ
3: เสียผัดบ้าเป็นเช่นอย่างเนาะเสียผัดบ้าก
5: ลับไปกลับมาน่ะเสียผัดบ้าเด้อบ่เมียสีทองเด้ออ
3: าเด้อ
5: เจ้าเกียงเด้อแม่ลูกตักพร้อม
3: เอาโลด
5: กับเมียเสียไรเมียทองลอยจ้ากับเมียถือเมียเรียนเด้อกับเมย์มามาเนี่ยเด้อสาวกะละชินเนี่ยเด้อจ้าเมย์บุญย่างจ้ากับเมย์น้อมเมย์บัวเนี่ยเด้อเมย์หน่อยเนี่ยเด้อหมอบไปสาวสีทองเนี่ยเด้อผสมปีทูเด้อสาวเมย์พันธุ์เอสเมย์บอกกับคุณหมอตะวันเนี่ยเด้อจ้าเมย์เดินไปบ้านไตเนี่ยเด้อดันสาวบ้านด้านไตเนี่ยเด้อเจ้าหนาไม่ละรอนอกคำสวยสวยคุณนายสวยสวยเด้อสวัสดีจ้า
3: ครับผมเด็กครับฟังเพลงสักเล่ะ

0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
2: เรื่องไผ่กระโฉมส่วนผสมประกอบน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์โทร080-979-8200
3: สนอกสนใจนะครับน้ำกระชายดำผสมโสมขวดหนึ่งกับประมาณ700ซีซีเนาะขวดบักใหญ่สักขวดน้ำปลาเนี่ยได้พี่น้องกินเพื่ออย่างกินเพื่อบำรุงสุขภาพนะครับระบบขับถ่ายดีท้องเอืดท้องเฟ้อนะครับอีกหนึ่งก็คือเฮ็ดให้เบาตนเบาโตลายเลือดลายลมเป็นยากระใสนะครับส่วนแปะกล้วยตาไหว้กิ่งก็คือแปะกล้วยชนิดเม็ดที่ผลิตจากต้นแปะกล้วยนะครับเอาสกัดเอาเมื่อเป็นเอาใบมันมาบดให้กินดิเอาใบมันสกัดใช่ไหมสกัดก็คือเอาต้นน้ำมันนะครับสกัดเอาต้นน้ำที่เป็นคือยังเขาคือยังเขาอ่านสกัดเหล่านี่นะคล้ายๆกันนะครับแล้วคำว่าเติมเต็มส่วนนั้นส่วนนี้เข้าไปก็ดีนะครับกินข้าวเสียบนอนหลับระบบเลือดดีผิวพรรณดีเนาะนะครับระบบเลือดระบบยังก็ดีขึ้นความดันก็ดีขึ้นก็แล้วกินเบิ่งเนาะอันนี้บอกให้พี่น้องอันไม่ได้บอกให้พี่น้องเสือเด้อบอกให้พี่น้องซื้อนะครับไม่ได้บอกให้เสือจักเม็ดเด็ดที่บอกมาอยู่นี่บอกให้พี่น้องซื้อประเทศนี้บริสุทธิ์จะค้นอยู่จริงอยู่กทมขณะนี้ฝนตกพรำพรำค่ะวสันจากคุณนันนงเย้าพี่น้องไทยละเอียดเที่ยงขวัญเฮาไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพไปใช้อีกไปยังกรุงเทพไปเรียนน้ำผู้ใดอีกนะครับคือว่าเศร้าไปกรุงเทพแล้วเรียนขึ้นเรียนลงแต่อยากอายคนตีลกรุงเทพเศร้าอยากอายก็ขึ้นมาเด้อนะครับคุณสุทินสมสวยค่ะอาการไข้ดีขึ้นแล้วบอกขจรนายโอ้ยก็ดีก็บ่ได้ซ้ำนี่ล่ะยันนั้นตั้งแต่กระแหดข้ออยู่ก็อายุนั้นว่าแล้วก็มาดิมาเป็นบาดบาดต้องกินน้ำอุ่นไว้นะครับเอาพ่อๆกันมื้อนี้เป็นวันอังคารเพิ่นบอกว่าฝนจะตกอีกวันที่16นี่สิเผาๆลงเนาะพี่น้อง16นะครับมื้อนี้ก็มีแดดออกอยู่อยู่พักหนึ่งก็มาอีกคือเก่านะครับส่วนวันที่16กับ10พ่อๆลงมาติดนำมาอีกวันที่17โดยเฉพาะ17นี่สิมา17กับ18เด้อครับเด้อโดยเฉพาะอีสานเฮาจังหวัดที่ตกหนักอีหลีวันที่17คือจังหวัดเลยจังหวัดเดียวนอกนั่นจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบ่อน้ำพุอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามและชัยภูมิวันที่17ก็มีฝนตกบ้างเหมือนกันตกไปปล่อยเยอะเยอะไอ้เงี้ยนี่ล่ะส่วนวันที่18นะครับก็สิตกเยอะไอ้เงี้ยต่อกันคือกันมีจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมิ

ปรากฏว่าทั้งสองวันไม่มีรอยเอ็ดนะครับแต่ว่ารอยเอ็ดก็สิเริ่มมื้อไปละสิบ้านเนี่ยที่สารคามกับขอนแก่นนี่แหละกาฬสินธุ์เนี่ยเป็นบางส่วนเนาะนะครับเอาเพราะฉะนั้นก็ทารับน้ำฝนไปหลังจากนั้นไปวันที่20เกิดขึ้นสิบ่มีฝนดอกพี่น้องเนาะก็สิบ่มีฝนแต่ก็สิลมหนาวตึงๆอ่ะมาบาดนี้ลมเป็นสิหนาวลมอวยแล้วนะครับเนาะเอาเมื่อนี้คนโทษเขามี3คนนะครับบ่เป็นหยังดอกนะครับก็ฟังตามกระยืมนี่ล่ะของฝากจากคนหลายใจขอมาหรือว่าเสียพาดมาลองโดยเบาชูศิลแล้วก็งานเพลงผ่าขม่าผืนเก่ามนแค้นกันคุณนี่เด้อจากสาวเสียไล่ขอมาหลังไม้นะครับเอาฟังกันแล้วกันเนาะฟังได้กับฟังบ่ได้กันกระพิดกระบุญกันต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้อง

0: าแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดรฟรีสกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟ
1: ดีเจชูศิลป์0809798200 0809798200
2: ลดสิวฝ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกลี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้งสนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดย่อฟกช้ำบวมแมลงสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่080-979-8200
3: ก็มีน้ำมันเขียวขวดน้อยขวดละ24 ซีซีใส่ถูใส่ดมถูท่าถูท่าเด้อพี่น้องขวดน้อยพกติดกระเป๋าไว้บางคนวิ่นเวียนไปรถไปล่าหันใจบ่อิ่มก็มีหันใจบ่ทั่วท้องนะครับก็มีคือกันเนาะเอาไปน้ำมีหมดละสบู่มื้อนี้ก็มีสูตรมะขามมะละกอน้ำแพะน้ำหยังนี่ละนะครับมีหมดแล้วขาดอย่างเดียวเลยนี่หรือขาดตะปูซื้อเด้อพี่น้องเด้อขาดตะปูซื้อเอาไปใส่ละผู้ซื้อก็ได้ไปใส่เนาะมาเที่ยวโทษสวนกันข้างแต่มันเป็นยังไงฮัลโหลครับ
4: โอ้ยวันนี้ยินพ่อนะเราห้องก็ได้ยินหมดเรื่องกับวันนี้จะเทปแม่สั่งมีทุกขึ้นนั่นล่ะ
3: แม่อยู่บ้านใดล่ะ
4: เอ้าแม่ก็ยังสั่งเสียกล้วยทำยังไ
3: งแม่อย่างแม่อย่างคือเสียง
4: แม่โดนโอ่ง
3: แ
4: ม่โอ่งเย็นโดนโอ่ง
3: แม่โดนโอ่งตี
4: จ
3: ้
4: า
3: คุณแม่ฝันโอ่ง
4: ฟ
3: ัง
4: รายการ
3: ทุ
4: กมื้อแม่ฟังหูแม่กับหัวอยู่กันนั่นแม่ก็ได
3: ้กินแล้วไปจังได้แปลกล้วยบ่หลับดีบ่ดี
4: ดีอย
3: ู่
4: ก
3: ิน
4: ดีอยู่นี่ล่ะลูก
3: ครับ
4: สั่งน้ำอยู่ไปจำบ่ได้ท่านว่าแม่ก็โทรหาได้เที่ยวอยู่นี่ล่ะ
3: แกก็จำได้อยู่แต่ว่าเบื่อ
4: มันฟังเพลงไอ้ขึ้นฝนตกแม่ด้วยพ่อนะ
3: ขึ้นฝนตก
4: ขึ้นฝนตกของ AI แม
3: ่ของ AI
4: น้ำเกิดขึ้นมวลมวลจ้าจ้า
3: โอเค
4: พ่อหนาดูหน่อยนะแบนดีเ
3: ด๋ยได้ได
4: ้จ้าจ้าท่านนะคะขอบคุณหลายๆจ้าจ้าท่านนี่นะคะพ่อหนาหมอไผ่เว้นซึ่งของแมวของพ่อหนาทุกทุกคนนะคะเด้อ
3: ครับผม
4: จ้าจ้าจ้าแม่นายสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับนะครับพี่ดองทางดอนองเนาะเสียงก็เป็นแม่ก็จังได๋ก็ยังเสียงนุ่มเสียงอันแน่นอยู่ดิตายแล้วอันกันว่าอันขึ้นฝนเดือน6ก็สิขึ้นมาโลดเนาะฟังเพิ่นได้เพียงรับสายเพิ่นจะขึ้นแน่ใช่ล่ะครับผมอันไหนก็แม่เมื่อได้ยินปานใด
5: นอนฟังเสียงฝน
3: นอนฟังเสียงกวนว่าติ
5: จ้านอนฟังเสียงฝน
3: ฟังเสียงคนนึงว่ามันเสียงกวนผู้ใด
5: อันเสียงฝนเสียงฝนฝนตกลงลงร่างกายเบาๆน่ะนะ
3: อ๋อนึกว่านอนฟังนึกว่านอนฟังเสียงกวนซะกวนอยู่คาเฟ่คาเฟ่นึง
5: ก็ได้ย
3: ัง
5: กลับไปกล
3: ับ
5: มาก็ได้
3: เอาเปิดไปแล้วเลยบ่หันบ่ฟังติ
5: เอาให้มา เขาหมอกไม่ได้
3: เอาแสดง
5: เพียงแต่น้อยเฮ้ยหมอกเพียงหายเช็คิดกระสอบกันเด้อ
3: ก็แสดงว่า
5: เราจะไล่อาจจะเดี๋ยวเงาปุระ
3: ถาม
5: มา
3: เมื่
5: อสุขุสุก้นสาวกาลสินสาวสองพันปีไอ้ก็ขี้โยดเงาปุระ
3: ค่
5: ะ
3: บ่สุ
5: ขุนค่ะมื้อหน้าพร้อมค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีว่าเขาก็สิเปิดมาฟังเปิดตะดุลละดิยางจากอุดรฮอดขอนแก่นกลับไปกลับมาเอาเสียขาดพาดบ่าน้ำตะไหลยามยางบางเทื่อก็ให้บางเทื่อก็ห้องไปน้ำทางเป็นชีวิตห่างห่างเป็นอย่างคือโทษนำนี้สีไฟจะไรก็ได้เอาบอกให้รู้เรียงเด้อ
5: จ้า
3: จ้า
5: ฟังเพลงแ
3: ม
5: ่มาละ
3: อ่ะพักกันเป็นอย่างเมื่อนี่เมื่อขึ้นก็พักกันโทษเจ้าคน
5: ฟังเพลงแม่ค่ะ
3: เอาว่าไปรอด
5: ขอฟังเพลงเลยค่ะ
3: เพลงยัง
5: เป็นใครไม่รู้ค่ะฟังเป็นใครไม่รู
3: ้ว่ากับผมเด้อจะฟัง
5: กันอยู่ฟังเพลงค่ะ
3: วันละคนรอทีบแล้ววันน
5: ี้นอนฟังอยู่นี่ล่ะ
3: เอาเอาสวนกันไปสวนกันมา
5: เป็นใครไม่รู้ค่ะ
3: กับบ่ฮู้ดอก
5: ขอมอบเลยค่ะ
3: มอบ
5: เป็นสีทองเม็ด 2,000 ปีมีสีทองมี 2,000 ปีมีมามา
3: อัน
5: เจ้าหน่อยมีมามาเมียเชียงหวยเพิง
3: อัน
5: กาลสินสาวเสียลาย
3: อันไปฟังวิทยุอยู่
5: ใช่ค่ะมันหลงมันลืมมันหลายเมื่อเห็นละ
3: อาสมควร
5: เองกับเก็บใหญ่ไรความไข่ใหญ่นี้ค่ะว่า
3: ครับผม
5: นี่ล่ะ
3: เอาเอาเอาเอานะครับแม่พันเอ็ดคือว่าเราก็เปิดวิทยุฟังแล้วก็ฟังทั้งวิทยุกับสวนกันไปสวนกันมาให้กับงานกาชาดพี่น้องเนาะให้กับงานกาชาดไปเดี๋ยวฟังเพลงสักเกินมันสิดึกนะครับดึกเข้ามาแล้วกันทีนี้ไผนี้มันมาขึ้นกับไม่ผู้ใดฟังเราเปิดถิ่มซื่อเอาฟังขึ้นฝนตกกากขอมาจัด

0: สบู่ยี่ห้อนี้ก็หอมนะนี่คือสบู่ขิงสารสกัดจากขิงมีสารกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนำมาบำรุงผิวหน้าเพื่อให้การผัดเปลี่ยนของเซลล์ผิวนั้นดีขึ้นต้องสบู่ระฆังหยกสูตรสบู่ขิงสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080-979-8200สบู่ระฆังหยกสบู่ขิงต้องระฆังหยกสูตรสบู่ขิงเท่านั้นสนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิการปวดเมื่อยแก้ย่อฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์กัดสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่080-979-8200สบู่หอมลดสิวฝ้าผดผื่นคันสูตร2ตาระฆังทองสูตร2ตาระฆังทองสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์080-979-8200สบู่หอมสบู่สมุนไพรต้องระฆังทองสูตร2เท่านั้น
1: สูตร2ก็หมายถึงสูตรขมิ้นนะครับสูตรขมิ้นนั่นแหละพี่น้องเนาะนะครับลดสิวลดฝ้าดีให้กินหอมนะครับมีสูตรขมิ้นผสมกับน้ำนมเขาเนาะนะครับผู้ใดอยากได้น้ำนมนะครับกับขมิ้นผสมกันต้องใส่สูตรนี้ครับก้อนหนึ่ง30บาทนี่ต้องการสูตรแบบดั้งเดิมสบู่ขิงนะกินของขิงอันนี้ก็เอาได้คือกัน30บาทคือกันเด้อพี่น้องว่าพี่น้องเสือได้นี่บ่แม่นว่าเห็นพี่น้องว่านั่นเด้อเสือว่ามันดีฮัลโหล
2: ฮัลโหลจ้า
1: ครับผม
2: ขอเพียงแม่จ้าเรา
1: เพียงอย่างละสาวอันยัง
2: ทุ่งทุ่งแม่จ้าเนี่ย
1: ทุ่งทุ่งตี
2: หม่อมสาวเสียไล่เนี่ยละจ้า
1: หม่อมสาวเสียไล่เนี่ยทุ่งทุ่งตี
2: จ้าทุ่งทุ่งจ้า
1: ครับผมเอาทุ่งทุ่งกับทุ่งทุ่งฮีฮีฮาฮาเนาะ
2: จ้า
1: จ้า
2: อันเขารักเขารักสามีเขาก็เอาชื่อเอาเขาก็ได้ยินเสียงจำมาวันเด็กไม่
1: โท
2: รอะไรก็ได้เอาพ่อก็เอาเขาจ
1: ้
2: าที
1: ่
2: แม่เ
1: ข
2: าก็เอาเขา
1: เออสิอยากอีหยังเนาะเบอร์โทรศัพท์เขาแง้มเขาโฆษณากับจดเอาจดเอาได้จะละสอนส
2: าวเขาขายให้เขาละเขาโทรศัพท์ไปนั่งรถอะไรเขายังมาเบา
1: เออให้ขายไปรถขายไปที่แนวละจะเหลืออย่าง
2: จ้า
1: ครับเอามากับพ่อมา
2: ไม่ฟังน้ำไม่ได้จ้า
1: ครับครับครับครับครับผมเอาเขาหลักโทรศัพท์มาหาขายเขาก็จะได้ค้าเขาค้าโทรศัพท์ละนะครับพี่น้องทั้งบ้านเอียงเกาะบ้านคำพะอุ่งพวกใช่นะครับอ่ะสื่อสารกันกับมาหลายๆเลยเดี๋ยวมูนิสิปัลข้าวดีสำหรับพี่น้องที่คนละเคืองหรือว่าไทยเที่ยวไฮพัฒน์แล้วก็พี่น้องบัตรสวัสดิการมีข้าวดีสิบอกสุฟังสุฟังสุฟังอยากฟังไหมนะอยากฟังสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: เอาไปใส่มานะคุณแม่เสื่อมยง
3: เคลื่อนกันนอนนะเป็นตัวฝนตก
1: ไปเถิด
3: ทั้งแห้งมัน
1: อ
3: ่ะ
1: บอกว่าแห้งดอกเพราะหลับดีๆนี่ล่ะ
3: จะบ่แห้งดอกแต่ว่ามันอยากนอน
1: เอออย่างมากก็นอนตัวพอได้ถึงมานั่งสมาธิเนาะ
3: มาดักกอมีไป
1: มีกำลังปลูกอยู่เที่ยวหลายบันไดมะละกอนั่น
3: โอเคหาต้น
1: อืมมะละกอก้อนละ30บาท
3: กับมะละกอหรือกับกาแฟเด
1: ้อมะละกอกับกาแฟกาแฟเอาจักอัน
3: กาแฟเอา2
1: 2อันมะละกอนี่
3: เอามาละกอจะจะสามหน่วยจะสามหน่วยเอาสบู่อันนั่นน้ำแ
1: ม่อีหยังน้ำแม่
3: อ
1: ี
3: หยังก่อนสบู่อีหยังอันก้อนแดงๆนั่น
1: ก้อนแดงๆว่ามีดอกมีแต่ก้อนขาวๆอ่ะแหละก้อนแดงๆเขาเพราะได้ผลิตมากมีแต่ก้อนขมิ้นมีขิงมีนมแพะ
3: มัว
1: มันละกอเอาไว้หั่นละ
3: เออได้หมดได้หมด
1: เอาไว้หั่นละบ่มีใส่สีชมสีขาวไปสักก้อนแท่นนี่บ่เอาไว้เพิ่นก็เอาหมดล่ะงั้นน่ะเพิ่นก็ว่าบ่มีก็ว่า
3: เอาขิงกันเอาขิงเอามะละกอนั่นจะ300พุ่นเ
1: ด้อมาขิงนี่เอาสะไรละมาขิงนี
3: ่เอาขิงหน่อยนึงเอานมเข่าหน่อยนึงอันนั้นมะละกอ300
1: เอาเป็นเท่าไหร่ล่ะ8 9,000 นี
3: ่บ่น่ะเอาอันน้ำมันเขียวมาน้ำในจักขวดเด้อมีบ
1: ่มีน้ำมันเขียว
3: ก็2ขวด
1: 2ขวดเป็น 1,200 หาอีหยังแถมให้เน
3: าะเอาเครื่องสลึงกาท่อเสียด
1: เอาสบู่ถูออกยังดีล่ะขี้ไข้ก่อนทอดแขกเอ้ยมีแต่สิแถมสรุปทุนหมดแล้วเนาะอืม
3: คือเบิดได้บาทละ
1: อืมเบิดก็บ่ได้เท่าใด
3: ดอกได้สิส่ง
1: ส่งมืออื่นได้ส่งมืออื่น
3: ส่งมืออื่นเด้อ
1: ส่งมืออื่นเด้อพะนาก็สิได้มือฮื้อบ่ได้ล่ะ
3: ส่งมืออื่นนั้นได้มืออื่นโ
1: ดดเอาคือว่าจังซั่นแม่เอ้ยบ่ได้ดอกเด้อเห็นนําบ่ได้ดอกจังซั่นลูกเห็นนําบ่ได้ดอกแม่เอ้ยจนปัญญาหลายก้องเขาน้อยสิขาแม่คือก้องเขาน้อยสิขาลูกผู้นี้
3: คุณฟังเมื่อวานแม่เนาะ
1: ข้าแต่นอนอยู่หั่นล่ะนอนเนี่ยก็ดอกกระเดียนอนหมดมือมื้อนี้ก็จอบถ้าโทรศัพท์อยู่ย่ำใดสิดังเนาะโทรศัพท์ดังจ้ะค
3: นอันนี้นอนตื่นน่ะเด้นี่ตื่นนึง
1: เออสิหลับง่ายบ่น้อยพี่น้องบ่แม่นเราสิฮอด 3:00 น.เดี๋ยวถึงเช้าเว้า
3: หลับคือเก่าหลับคือเก่า
1: เนาะกินดีเนาะแปะกล้วยบอกเจ้านะกินแล้วหลับดีรายการบ่ได้ฟังจักเตีย
3: แกกล้วยก็เจ้ากินบ่ทันได้เบิดอยู่ก็เจ้ากินประหยัดประหยัดแต่ยังแกกล้วย
1: เอ้าก็กินมื้อละเม็ดก็ได้บ่เป็นหยัง
3: ก็เจ้ากินมื้อละเม็ดนึงก็เจ้าว่าก
1: ินก่อนนอนมื้อละเม็ดอืมก็ดีใครก็พวกว่ากินอยู่ตัว
3: อีตัวพวกอันเพิ่นเอาไปกินได้ใหม่ก็นี่เอามาดอกเหมือนกัน
1: อืมบ้านดอก
3: เขาแซ่บ
1: บ้านดอกองค์ก็เจ้าก็ไปกินอยู่บ๊ายบายเขาจังได๋บ๊ายบายเขากินก็บักขามสิแซ่บพี่
3: ก็ไปกินมันเจ้าว่ามันกินข้าวแซ่บนอนดับดี
1: อืม
3: เจ้าว่าแต่เจ้าได้กินอยู่กำลังกินมันก็ได้เกิด
1: นั่นล่ะบอกว่าจะกินปุ่มๆนะถ้าจะยอมไหลว่ามันจำแก้วนั่น
3: ไอ้จังว่าโหกินมื้อละเม็ดบัดนี้กินเช้าเม็ดดอกแดงเม็ดก็ยังไข่ว่าซั่นบ
1: ่เอ้
3: พ่อก็ยันเบิดไงบัด
1: เออก็กินโลดเท่าใดก็กินไปลองเบิ่งซะก่อนกินแล้วก็ซ้อมเจ้าของว่านอนดีบ่กินข้าวแซ่บบ่ผิวพรรณปิ่งปังบ่ผิวพรรณปิ่งปังเลือดล้มดีบ่หน้าแดงอ่องตังบ
3: ่กินข้าวบ่จักออกก็เจ้าว่า
1: เออ
3: ข้าวแซ่บนอนหลับดี
1: จังว่ามื้อนี้ไปตลาดไปซื้อส้มบักเสียนครับส้มบักเสียนเด้อจ้าพะนางเรียกว่า
3: อันสมว่าตีนขัน
1: บ่หุยหาว่าเนาะตีนเขาเจ้าก็ตัดเรียบอยู่ดอกให้ว่ากันได้เนาะ
3: คิดเอาฮีโร่ว่าแต
1: ่โอ้ยที่ปยีโน่แล้วบ่ไปแดดแล้วก็เลยว่าอันถุงตะไดละถุงละ20บาทเป็นไปล่ะบ่ทันได้เป็นบ่ทันได้เป็นปกติสิค่อยสิไปกินจังได๋มื้อแรกนี่ก็สิมากินสมผักเสียนก็บ่เป็นสมผักเสียนผักเสียนสดมื้ออื่นจังกินบ่น่ะโอ้ยมื้ออื่นจังกินมาหยังก็ไว้แต่ก็เลยว่าบ่ได้ซื้อซ้ําก
3: ินกับปน
1: เพราะก็มันเห็นนี่อยู่นั่นตลาดน้ำปะมันคันมันเห็นน้ำไรมันย่อยปกๆอยู่ขนาดห่างกันเลยดิเงี้ยก็ได้
3: หมอ
1: ไ
3: ข่
1: ปานี้มันว่ากินมาเท่าไรเท่าไรเปลี่ยนพนักกำลังเอามือหยุมอยู่หยุมใส่อยู่ทึ่งหอทึ่งเว้าไปทึ่งเว้าทึ่งไข่ครับทึ่งมีคำหมากความโอ้

0: ก็ไม่อย่างน้อยก็เป็นตันว่าระยะเลยเลยอืมความอยากของพ่อนะมื้อนึงก็อยากกินอันแกงน้อไม่สมใส่ไก่เนาะอืมก็ไปซื้อน้อไม่สมมาซื้อไก่มามันเห็ดกินอยู่ประสันผู้เดียวน่ะไก่ตัวหนึ่งเนาะน้อไม่สมมันขวดหนึ่งนี่ล่ะแซ่บหลา
1: ใ
0: ย
1: ส่หน่อยจ้ะ
0: เออมันแซ
1: ว
0: ่
1: ่า
0: บ
1: ใส่สองขวดโดดล
0: ขัน
1: ง
0: อยากกินหยังเนี่ยน้อน้อยย่อยปวกปวกหลุดไม่จะเป็นยังเด็กบูคุยังเปียดนี่แหละฮึกันว่าหยังมาขับไปยิงยุร้านเขาที่เขาจะตกดักได้ถุงลำหน้าย่อยหยาบหยาดทั้งปีกับว่ามกหวกมกละ20 บาทก็ขึ้นเป็นมกละ30เออได้ยินว่ามกหวกลำหน้าย่อยปวกปวกอยู่ตายวะเอามาหอดเปิดเอาไม่จับอีตูหวกกับไปดีอยู่ใส่บูอืม
1: หวกสองชั้นตัวบะ
0: หวกหลายตัวจะไม่เป็นหวกมันเป็นหวกนั่นแหมหวกเขียดแหมมันบ่อยเฮาเบิ่งแหมบ่เขียดอีบ่เขียดหยังนะบ่เฮาเบิ่งเนาะอันซักซักอันเอาไว้เฮาเบิ่งอันบักใหญ่เด้อู้ห่อใหญ่แต่ว่า30 บาทเพราะซื้อตายว่า30 บาทเออ2ห่อ50ตะกี้มัน3ห่อ6 6 50เนาะ3ห่อมันขึ้นราคามันแพงว่าท่านฮอกแพง
1: เอาห่อใหญ่ๆมาเปิดเด้อ
0: แม่นผักซิ่วผักซิ่วกับผักซิ่วแก้วมันห่อใหญ่ๆมาห่อเฮียดโอ้เจ้ามันหยังมุนกับมุนคือหาข้อมากกับมีขมกับขมมันตัวโอ้ยน่าแม่ค่าพูดได้กับซ้ำกันหมดแล้วสนอม
1: โอ้โหเลิกกับเย็นขอเพียงในเรื่อง
0: ขอเพียงขอเพียงไปยังฟังน้ำเพลินอีกไปยัง
1: แม่นี่วะเพียงงามขาไหม
0: งาขามน้อยวะงามขาพูดได้เลย
1: มันเข้าวัดสุขผลงามขาก
0: ะสิเข้าตัวแม่เทียงแม่น้อยสาวใดแน่นนี่สาวเสียไล่แม่
1: เอาหลายคนแล้ว
0: เอ้ยแม่นแม่ดอนโอม
1: มอบไปทุกคนเด้อผู้เพิ่นเข้าก่อนเด้อ
0: ผู้ลงคนโทรมาแล้วก็นอนหลับไปก็มีคนทั่วอาดทั่วอยู่ในนี้นอน
1: แม่น้อยแม่เทียงเข้าละที
0: เข้าหมดแล้วนอนมันก็นอนผมนอนจะว่าสาวเฮียนสนั่นน่ะบุปันนี่นอนหลับเสียงโกนพุทธนา
1: ท่านมอบไปทุกเห็นทุกสายตัวเด้อผู้เพิ่นเข้ามาก่อนเด้อ
0: เออเอาเพิ่นไปนอนบัดนี้ผู้นอนก่อนบัดนี้โอ้ยรายการนี้รายการนอนพุ่นน่ะ
1: เออเพิ่นจงไหนจะเฒ่าแล้วมื้ออื่นเด้อ
0: จ้าว่าเฒ่าก็ฮ้อนมื้ออื่นฮ้อนมื้อวันพุธคือเก่าฮ้อนวันพุธคือเก่าโอ้ยฮ้อนวันฮ้อนวันหยังกับวันที่17แม่
1: วันที่ใดก่อน
0: 17ฮอดวันที่17มื้อนี้ก็15
1: 17
0: ฮอด17
1: 17สิได้ไปพอดอยู่ว่าน่ะ
0: เอาไปพอดกันบอกเขาตัวโทรไปคันว่าโทรบ่สะดวกแล้วทิมแม่ไม่หันละว่าซั่นอืม
1: ไป
0: ซั่น
1: ก็จ
0: ะซั่นก็ไปบอกไปเอาอยู่ซั่นเนาะซั่นก็ไปเอาน้ำเขากันเอาน้ำเขาบ่ได้ก็บอกเขาไปเอาอยู่หม่องผุ่นหน้าเวทีเด้อหม่องฟ้อนพุ่นล่ะสิไปฟ้อนงานหยังล่ะบัดนี้ไปทอดเทียนติยังแม่นจังได๋
1: ฮอดตัวอันเพิ่นประกวดหมู่บ้านแหม
0: ประกวดอีหยัง
1: จัดสินมื้อวันที่18วันที่17ไปซ้อมฟ้อนคือดอกวันที่18
0: ประกวดหมู่บ้านนั้นเป็นหยังประกวดนั้นเป็นหยังประกวดคนคือประกวดซ้อย
1: หน้าบ้านสวย
0: อ๋อหน้าบ้านสวย
1: หน้าบ้านสวยหลังบ้านสวยสวน
0: อืมเอามาตั้งซื้อกระถางเอาไว้มาตั้งสักลากไว้อืม
1: หมู่บ้านทหารหมู่หลังค่าเจ้าสิไปจัดสินวันที่18ได้สิไปควรได้เจ้าเบิ่ง
0: แต่ว่าพุ่นน่ะ
1: หลายคนมาจ้ะ
0: เป็นมาหลายคนติพ้อนติซ่อนเถอะบ่พ้อนทักเอาอยู่ติซึ่งทุบฮึบจึงฮึบตึงฮึบตึงเฮ้ยติ
1: ฟันหลายอย่างจะหอนะ
0: ฟันหลายอย่างมันจะจำยากแ
1: กมันยากกว่าความที่สิว่ายาก
0: จะมันหลงกันที่นี่จกตากันด้วย
1: เดี๋ยวท่าใดก็กันแหละ
0: ท่า
1: วัน
0: อ
1: ืมวันเป็นเบิร์ด
0: เอาเฮ็ดอะไรก็เก่งอันนั่นล่ะบ่เป็นตั้งแต่ลอกบ่อนั่นน่ะอืม
1: มาเบิ่งเด้อวันที่18เด้อ
0: วันที่18ติ
1: ว่าตรงนํา
0: อืมสิไปเบิ่งอีใส่เนาะบ่ได้ไปกอหัวได้เนาะเบิ่งบ่ได้ เอ้ยเนาะไปเบิ่งไปเบิ่งผู้เฒ่าฟ้อนบัดนั้น
1: โตมาอย่างนี้ทั้งบ้านหัวหน้า
0: โตคือกันนี่ล่ะอยู่ใต้จกโลกฟ้านี่นี่ล่ะ
1: เมื่อไหร่ก่อนสิเศร้า
0: เมื่อมีเศร้าดอกคุณน่ะวันที่20พุ่น
1: โอ้จังว่าจะนอน
0: หลวงพี่เป็นเบาหวานเอาว่าไสล่ะ
1: แม่เป็ดสร้างบ่นอแม่เป็ด
0: ก็สิฟัง
1: แม่เป็ดเด้อคุณแม่เป็ดเด้อจ้า
0: ๆมันนอนหลับปกติ
1: วันนาค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะนะครับมื้อนี้เวลา
1: แห้งเลยค่ะเด้อ
0: ครับผม
1: นอนหลับฝันดีจ้าสวัสดีค่ะ
0: แม่เสื่อมมีแต่แม่เสื่อมนี่ครับสาวกาฬสินธุ์2คนนี่ล่ะสาวกาฬสินธุ์ก็สิได้รับมื้ออื่นมั้งเนาะครับมื้ออื่นได้รับอยู่ดอกเพราะว่าเราสั่งแต่มื้อวานนี้นะครับเออสั่งแต่มื้อคืนนี่เนาะเราสั่งมื้อคืนนี่นะมื้อคืนอันนี้มื้อนี้ก็ส่งไปแล้วล่ะนะครับก็สิฮอดมื้ออื่นเช้าพุ่นล่ะนะเอาเบอร์ผู้ใดล่ะบัดนี้เข้ามาจังได๋ได้อยากได้หยังเนาะเอาว่ามา
1: โอ้แม่กวางเด้อจ้าแม่อยากได้อันนั่นแม่สบู่อันอยากได้เอา
0: ครับ
1: อยากได้สบู่อันหยังก็บ่ถามแม่อันฝากไว้นั่นแม่เสริมเด้อพี่น้องแม่เสริมแน่นี่แม่ค่ะพอได้ยินเสียงแม่เสริมเว้าก็ได้อยากให้ฝากว่าน้ำเล่านั่นนะ
0: ฝากน้ำเล่าติเอาไปยักร้อยหนึ่งเนาะเป็น
1: 2ก้อนแม่จ้ะ
0: 2ก้อนเอาไป
1: แม่เดี๋ยวจ้ะ
0: ครับ
1: ให้แม่เสริมเอามาให้คุณจ๋าอยู่รอว่าแม่ของคือสีทอง
0: ครับ
1: อยู่ทางแต่เว้นออกปั๊มน้ำมันมาสั่นให้เรามาส่งเด้อ
0: เอาอย่าไปครับผม
1: ค่อยจะโดนแล้วเนี่ย
0: เอาทั้งสั้นแหละแม่เสือมเราไปอยากได้มาขามก็สั่ง
1: บ่มีครับได้ได้ใส่ได้ครับได้มาขามประจําแม
0: ่ครับผมเอาเดี๋ยวๆ
1: ขอเ
0: พีย
1: งสั่งเลยด้วยจ้ะขาเมียเพี้ยแม่แม
0: ่ญาติเมียเพี้ยแม่ว่าติ
1: จ้าฝากให้หัวหน้าเด้อจ้า
0: ครับ
1: สั่งมาก่อนจ้าท่านนี่ล่ะจ้ะ
0: ครับผมเอา
1: จะเล่นด้วยจ้า
0: สาธุนะครับคุณแม่คุณแม่กองครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเดี๋ยวเพิ่มแม่เสริมไปอีกเด้อบักขามอีกร้อยหนึ่งนั้นเป็น1,300ถ้าแม่เสริมเตรียมเงินไม่โหลด1,300ของแถมจะเอายังไห้เนาะเขาตบขนมหมกกับบะหมี่อันที่แถมสบู่ไปให้นั่นล่ะเนาะขายอันนี้ก็แถมอันนั้นล่ะเดี๋ยวอันข้าวดีเอาจะเกินเนาะเดี๋ยวมันจะเดือดก่อนเขาก็สิ้นกับ3:11ล่ะข้าวดีก็คือว่าโครงการคนละครึ่งหรือว่าไทยที่ไทยพัฒน์เนี่ยเพิ่นบอกว่ามันสิสิ้นสุดวันที่30นี่ล่ะกันยายนรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพี่น้องเพิ่นจะให้เดือนละ300บวกกับอีก700เป็น 1,000 นั่นล่ะมันสิสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่30กันยายนแต่ว่าพี่น้องก็ยังได้300คือเก่าบัตรสวัสดิการเนาะปัจจุบันเพิ่นสิต่อสัญญาสิต่ออีกเพิ่นว่าสิเฮ็ดให้มันทันให้มันทัน1ตุลาคมว่าซั่นนะครับทั้ง2อย่างทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้1,000คือเก่าต่อเดือนแล้วก็ผู้ที่บ่แม่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้คนคนละเครื่องเนาะได้คนละเครื่องไปคือกันนะครับก็ถ้าได้ละเดือนละ1,000บาทนี่ล่ะนะครับคือกันนะเพิ่นว่าสิทันบ่ดอกกําลังหารือกันอยู่เด้ออันนี้เป็นข่าวให้พี่น้องฟังเด้อเกินเห็นมีมันก็ดีล่ะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องได้300ก็ได้700ก็ซื้อผงจรวดมาไว้ทันหมุนหัวนอนยังดีหลายซะเหลือเกินโอ้ยเอาอ่อนซ้อนนะครับเอาเวลาเบิดได้นี่พี่น้องเหลืออยู่10กว่านาทีฟังเพลงเงาๆซะเปียงแล้วเนาะนะนะครับฟังเพลงเงาๆซะเนาะนะครับจบแล้วว่าจะสิ้นจากลาพี่น้องไปสักวันพอกันใหม่ในมืออื่นเด้อมือต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

แม่ของผมเป็นชาวนาตั้งแต่ผมจำความได้ผมก็เห็นแม่เหน็ดเหนื่อยลำบากเพื่อผมมาตลอดแต่แม่ก็ไม่เคยย่อท้อข้าวทุกเม็ดที่ผมได้กินจนผมโตมาได้จนทุกวันนี้ก็เพราะสองมือของแม่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 080-194-5318ได้ที่น้อง

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขา

0: ร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิง

0: เชื่อมโยงทุกชุมชน
1: เปิดแล้วเปิดแล้ว
2: เอ้าแม่นังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
1: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
2: โอ้ยบ้านเมืองเป็นหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
1: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
3: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
1: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์ก็เป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าพระรัตนกรัยเป็นนายของข้าพเจ้าร่างกายชีวิตเลือดเนื้อนี่ไม่ใช่ของข้าพเจ้าแต่เป็นของที่ข้าพเจ้าถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะเอาคืนมาใช้ในเรื่องอื่นไม่ได้ใช้ได้เรื่องเดียวคือเรื่องงานทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น
5: อมตะธรรมหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเรื่องคิดไว้ล่วงหน้าพิจารณาบ่อยๆเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2526
6: ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงนี้ได้แล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดในวันอาทิตย์ตามสมควรแก่เวลาวันนี้ลองเสียงดูหน่อยถ้าว่าได้พักมาเป็นเวลาตั้งเดือนแล้วความจริง

ก็ยังไม่ค่อยจะเรียบร้อยคือยังไม่ปกติแต่ว่าพอพูดได้ไม่พูดนานๆก็โยมจะรำคาญใจอะไรต้องมาพูดเสียบ้างแต่ว่าพูดเฉพาะอยู่ในวัดใครจะนิมนต์ไปเทศนอกวัดยังไม่รับหรือว่าไปไกลๆก็ยังไม่ไปก่อนตอนนี้เพราะว่าเสียงมันยังไม่เหมือนเดิมต้องรอพักไปอีกหน่อยญาติโยมที่เคยมาฟังอยู่เป็นประจำได้ฟังพระองค์อื่นแสดงให้ฟังความจริงก็ท่านแสดงถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์แก่ชีวิตที่เราควรจะนำไปปฏิบัติด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าว่าญาติโยมนี่มักจะติดคนแสดงอยู่บ้างเหมือนกันถ้าว่าอาตมาไม่แสดงก็บ่นกันอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราทั่วๆไปย่อมติดพอใจในสิ่งที่เราชอบสิ่งใดที่เราไม่ชอบเราก็ไม่พอใจเป็นเรื่องธรรมดาของจิตใจคนเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราควรจะแก้ไขจิตใจในเรื่องนี้คือให้นึกว่าใครก็ตามที่มาพูดธรรมะให้เราฟังจะได้เป็นเรื่องที่ควรรับฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วนำไปคิดให้เกิดความรู้ความเข้าใจนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะว่าคนที่พูดให้เราฟังนั้นถ้าไม่มีความรู้ก็พูดไม่ได้ไม่มีความสามารถก็พูดไม่ได้มาพูดให้เราฟังได้ก็เรียกว่าใช่ได้เราควรจะพอใจรับฟังด้วยดีแล้วก็นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็จะเกิดประโยชน์แก่ชีวิตเพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นมันไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่คนเขาพูดกันว่า3วันดี4วันไข้เอ้ย3วันมันดีพอวันที่4มันก็ไข้ไปอันนี้เป็นคำพูดติดปากของคนไทยเราทั่วๆไปว่า3วันดี4วันไข้บ้างหรือพูดว่าประเดี๋ยวดีประเดี๋ยวร้ายบ้างเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแสดงออกซึ่งความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะเรื่องชีวิตของเรานั้นความจริงมันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครที่จะมีชีวิตสะดวกสบายอยู่ตลอดเวลามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในทางต่างๆเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมก็มีเปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญก็มีถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญนี่เราสบายใจเช่นร่างกายอ้วนท้วนเป็นน้ำเป็นนวลกินได้นอนหลับเราก็สบายใจแต่ถ้าเกิดลดน้ำหนักลงไปมากๆกินไม่ได้นอนไม่หลับเราก็เกิดมีความไม่สบายใจมีความทุกข์ว่าร่างกายกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมไอ้ความจริงมันก็เสื่อมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงนั่นคือความเสื่อมของชีวิตแต่ว่าถ้าความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่รุนแรงเราก็เรียกว่าเราสบายถ้าความเปลี่ยนแปลงมันรุนแรงไปในทางตกต่ำเราก็เป็นทุกข์มีความไม่สบายใจความจริงควรจะมองไปในแง่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นเช่นมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายของเราปวดหัวตัวร้อนปวดเจ็บที่นั่นที่นี่มีโรคอะไรเกิดขึ้นเราก็ควรจะนึกว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้คือธรรมดาของร่างกายมันเป็นอย่างนี้มันต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างแล้วเราก็ต้องรักษากันไปตามหน้าที่การรักษาก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะต้องหายเสมอไปก็คนที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลนั้นบางคนได้กลับบ้านแต่บางคนก็เลยไปวัดเลยมันไม่เหมือนกันครับสุดแล้วแต่ว่าโรคมากโรคน้อยคนใดมีโรคมากมันก็ต้องไปวัดโรคน้อยก็กลับบ้านไปก่อนแต่ว่าวันหนึ่งมันก็อาจจะเป็นอะไรขึ้นมาอีกก็ได้
แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปจนถึงที่สุดของชีวิตอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะงั้นเวลาเราเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ควรจะเป็นทุกข์ทางใจไม่ควรจะวิตกกังวลให้เกิดเป็นปัญหาอะไรมากเกินไปเพราะว่ามันจะหายก็ได้มันอาจจะไม่หายก็ได้สุดแล้วแต่เครื่องปรุงแต่งของร่างกายเพราะว่าร่างกายเรานั่นอยู่ด้วยปัจจัยเครื่องปรุงแต่งอาหารน้ำอากาศที่เราใช้เป็นเครื่องปรุงแต่งถ้ามันสมบูรณ์บริบูรณ์ก็เป็นไปเป็นปกติถ้าเกิดไม่สมบูรณ์มันก็ไม่ปกติหรือว่าเรามีอาหารการกินอะไรสมบูรณ์แต่ว่าเราใช้มันมากเกินไปเกินความจำเป็นของร่างกายเช่นนั่งมากเกินไปนอนมากเกินไปเดินนานเกินไปยืนนานเกินไปไม่สม่ำเสมอการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถไม่สม่ำเสมอไม่สมดุลพูดภาษาปัจจุบันก็ว่ามันไม่สมดุลเมื่อเกิดไม่สมดุลกันขึ้นมันก็มีความเจ็บป่วยทางร่างกายเจนอาตมานี่ใช้เสียงมันไม่สมดุลคือใช้มากไปใช้ถี่ไปลำคอมันก็เกิดอาการไม่ดีวิปริตเปลี่ยนแปลงไปเสียงแหบเสียงแห้งมาเสียงแหบเสียงแห้งมันก็เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ไม่พอดีนั่นเองเช่นเขาให้พูดเสียงครั้งละ1ชั่วโมงแต่พูดเป็น2ชั่วโมงไปบ้างหรือว่าเกินนั่นไปบ้างหรือว่าพอลมกินใบแล้วมันก็เตือนไปอันนี้ก็ลืมนึกไปว่ามันจะเสียหายก็มันถูกลงโทษถ้าเราฝืนธรรมชาติมากไปหน่อยร่างกายก็อาจประท้วงหรือแสดงอาการไม่ดีขึ้นในลำคอก็ต้องหยุดให้ถูกเป็นการพักผ่อนหยุดพักไม่ใช่ใช้กับรถที่เราใช้บ่อยๆเครื่องเรามันไม่ค่อยจะดีเราก็เอาเข้าอู่พาไปเช็คดูว่าเครื่องมันเป็นยังไงบางทีถึงกับยกเครื่องหรือบางทีก็ต้องเอาเครื่องคันนั้นทิ้งเอาเครื่องใหม่ใส่ลงไปอันนี้ก็คือการซ่อมแปลงนั่นเองร่างกายเรามันก็มีการต้องซ่อมต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ว่าร่างกายมันไม่เหมือนเครื่องยนต์กลไกที่มีอาไหลมีเครื่องชดเชยร่างกายเรามันไม่มีของอาไหลแม้จะมีบ้างมันก็ไม่ดีเหมือนของเดิมเช่นไตเทียมมันสู้ไตแพ้ไม่ได้หัวใจเทียมมันก็ยังใช่เหมือนของเดิมไม่ได้อะไรที่เป็นเรื่องเทียมเอามาใช้มันก็ไม่ดีเหมือนเดิมได้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวไปไม่นานผลที่สุดมันก็ถึงที่สุดไปคือแตกดับไปดังปรากฏเป็นข่าวว่าคนที่ใช้ของเทียมๆนี่อยู่ไม่ได้นานเท่าไหร่แต่ว่าให้อยู่ไปได้ชั่วครั้งชั่วคราวพอจะได้ชื่นอกชื่นใจมาได้มีชีวิตอยู่ในโลกต่อไปตอนนั้นแต่ว่าจะให้ดีเหมือนของเดิมนั่นไม่ได้มันไม่เหมือนเครื่องยนต์ลูกสูบอันนี้ใช้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรไม่ดีก็เปลี่ยนอะไรนี้แล้วก็แพงจะด้วยคนก็ต้องไปเปลี่ยนเอามาใช้แต่เรานี่มันไม่มีอะไรอย่างนั้นเช่นแขนเทียมนี่มันใช้ไม่เหมือนแขนเดิมนิ้วเทียมนี่มันก็กระดุกกระดิกมันก็ไม่ค่อยสะดวกใช้อะไรก็ไม่ค่อยได้ยิ่งตาเทียมนั่นไม่ได้เรื่องเลยใส่ไว้มันไม่ให้มันบูดแต่นั้นเองแต่จะดูอะไรก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของจริงของแท้ร่างกายไม่มีอาไหลสำหรับเปลี่ยนเพราะงั้นเราจะต้องใช้ร่างกายโดยความระมัดระวังคือให้นึกถึงคุณค่าว่ามันมีค่าที่เราจะต้องสงวนใช้แล้วก็ใช้อย่างระมัดระวังในต่างประเทศเขามีการประกันประกันดวงตาประกันจมูกประกันแข้งประกันขาประกันชีวิตประกันได้แล้ว
บริษัทนี่เขาคิดหาเรื่องให้คนเสียเงินเพราะว่าคนเรานี่มันขี้ขาดกลัวเจ็บกลัวตายแล้วก็คิดว่าเราตายไปแล้วคนอื่นจะได้ประโยชน์ก็เลยไปประกันไว้ประกันสุ่มเสียงประกันนู่นประกันนี่ประกันแม้กระทั่งความตายเรียกว่าไปท่าพนันกับบริษัทประกันว่าตายเมื่อไรไปอยู่ยืนนานเท่าไรก็เป็นเรื่องพอสบายใจไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่หลักประกันที่แท้จริงสำหรับชีวิตหามีไม่เพราะร่างกายนี้มันเป็นของผสมปรุงแต่งไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ของจริงจังอะไรมันจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็เป็นบทเรียนเป็นเครื่องสอนใจให้เราได้เรียนได้รู้ธรรมชาติของชีวิตว่าถ้าเราทำอย่างนั้นมันจะเกิดอย่างนั้นสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลมันเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงที่สุดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลจะเกิดขึ้นไม่ได้เช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าว่ามันบังเอิญไม่มีบังเอิญไม่มีมันเป็นเพราะมีสาเหตุแต่ว่าเราอาจจะค้นไม่พบว่าสาเหตุมันเพราะอะไรเช่นโรคบางอย่างที่รุนแรงอยู่ในสังคมเช่นโรคมะเร็งมันก็ต้องมีสาเหตุแต่ว่ายังค้นไม่พบอย่างแท้จริงว่าคนนั้นเป็นมะเร็งเพราะสาเหตุอะไรถ้าใครสูบบุหรี่จัดเขาก็ว่าสาเหตุมันอยู่ที่บุหรี่คนดื่มเหล้าจัดเขาก็ว่าสาเหตุมันอยู่ที่เหล้าหรือว่าคนทำงานในโรงงานที่มีอากาศเป็นพิษเขาก็ว่าสาเหตุมันอยู่ที่อากาศเป็นพิษอะไรต่างๆว่ากันไปแต่ว่าต้องมีสาเหตุแต่ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นจะเป็นสาเหตุของอาการโรคอย่างนั้นอย่างแท้จริงแต่ก็รวมความได้ว่าต้องมีเหตุถ้าไม่มีเหตุผลจะเกิดขึ้นไม่ได้อาตมาเสียงแห้งก็รู้ว่ามันเกิดจากเหตุคือพูดมากไปไม่บังคับตัวเองในการพูดเลินไปกับการพูดแล้วก็พูดวันหนึ่งบางทีก็หลายหลายครั้งก็เหตุมันอยู่ที่ตรงนั้นอันนี้แต่เวลานี้ได้แล้วเพราะว่ามีประสบการณ์มา 3-4 ครั้งแล้วต่อไปนี้จึงต้องเด็ดขาดกันเสียทีคือควบคุมตัวเองกันให้มันเด็ดขาดลงไปว่าจะไม่พูดมากเกินไปแล้วก็ไปพูดให้มันน้อยเวลาก็ให้น้อยครั้งก็ให้มันน้อยลงไปให้คนอื่นเขาพูดมั่งอาตมาก็พูดมานานแล้วตั้ง40กว่าปีแล้วถ้าเป็นข้าราชการก็กดตำนานมาตั้ง10ปีแล้วแต่ว่าพระนี่ไม่มีบำนาญไม่มีบำเหน็จไม่มีการปลดชรายิ่งแก่ยิ่งมันพระนี่ยิ่งเป็นพระแก่แล้วคนยิ่งชอบยิ่งนิมนต์ใหญ่ดูพระผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะอายุตั้ง80แล้วชาวบ้านก็อุตส่าห์ยังเข็นท่านไปนิมนต์ไปสวดมนต์ที่บ้านบ้างไปจื้อป้ายบ้างไปเปิดร้านบ้างอะไรต่ออะไรบ้างเนี่ยเรียกว่ารบกวนคนแก่ให้คนแก่เกิดความลำบากจนกระทั่งหมอต้องห้ามบอกว่าระหว่างนี้ขอให้ท่านได้พักไม่ให้รับนิมนต์เอาไปนอนโรงพยาบาลเสียบ้างเป็นการพักผ่อนชั่วครั้งชั่วคราวคนก็ยังไม่วายไปรบกวนอีกเพื่อเอาไปใช้อย่างนั้นอย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนี้เพราะงั้นจึงไม่มีการปลดหน้าที่การงานเราชาวบ้านมีความจริงก็ไม่ควรจะไปรบกวนพระมหาเถระที่มีอายุมากๆเช่นว่าสมเด็จพระสังฆราชอายุท่านตั้ง80กว่าแล้ว84แล้วไม่ใช่น้อยแล้วก็ควรให้ท่านได้พักบ้างจะเปิดร้านก็ไม่ต้องเอาท่านไปเปิดก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่มันดีตรงที่ท่านเปิดมันดีตรงที่เราบริหารดีจัดการงานดีราวขาดแผนการวางแผนดีคนที่ทำงานก็ทำดีการค้ามันก็เจริญไม่ใช่มันเจริญตรงที่สมเด็จพระสังฆราชไปเปิดให้
หรือว่าสมเด็จองค์นั้นองค์นี้ไปเปิดให้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราจะทำบุญก็ไม่ต้องนิมนต์พระที่อายุมากมากวกวกเงินเงินต้องพาขึ้นลงลำบากของพระที่ยังแข็งแรงนิมนต์ไปทำบุญสุนทานอะไรกันไปตามเรื่องมันก็จะทำให้ท่านได้มีโอกาสพักผ่อนได้มีเวลาที่จะปฏิบัติส่วนตัวของท่านในทางด้านจิตใจในตอนชราเพราะว่าคนเรามาอยู่ในวัยชราแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการพักผ่อนบ้างเหมือนญาติโยมชาวบ้าน60นี่เขาให้เลิกงานแล้วถ้ากับว่าเขาสงสารนั่นหรือไม่ใช่เรื่องอะไรความจริงก็ยังพอทำได้แต่เห็นว่าไม่ค่อยคล่องแคล่วแล้วสมองก็เฉื่อยชาแล้วความคิดความอ่านก็ไม่ค่อยจะว่องไวแล้วทำอะไรก็ช้าช้างานการมันจะไม่ก้าวหน้าก็เลยให้พักให้ไปอยู่บ้านไม่ให้พักเก่าให้เบี้ยบำนาญเพื่อจะได้ไปกินไปใช้ตามสบายตามสมควรแต่ว่าบางคนออกมารับเบี้ยบำนาญแล้วยังไม่หยุดคิดจะร่ำรวยต่อไปเอาเงินไปลงทุนค่าขายไอ้ตัวไม่เคยกับเรื่องค่าเรื่องขายเคยแต่ทำราชการพอไปค่าขายข้าวขาดทุนปนปื้อเลยเสียหายกันเป็นการยกใจอันนี้เดือดร้อนจึงใกล้จะขอแนะนำว่าถ้ามีเบี้ยบำนาญก็ได้กินได้ใช้ไปเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วกับมีทุนเก่าซึ่งเก็บฝากธนาคารไว้บ้างอย่าไปยุ่งอย่าไปเที่ยวข้าวหุ้นข้าวส่วนกับใครๆให้มันวุ่นวายเนี่ยก็บางทีพวกนักธุรกิจเนี่ยมักจะมาชวนข้าราชการบำนาญแก่ๆให้ไปเข้าหุ้นไม่ใช่เรื่องอะไรครับอยากจะเอาทุนจากว่าท่านเหล่านั้นไปลงทุนนั่นเองแล้วพาไปบริหารไม่ดีขาดทุนตัวขาดทุนแล้วทำให้คนแก่ลอยขาดทุนไปด้วยเลยเกิดเป็นปัญหาเกิดความทุกข์แก่ลูกแก่หลานต่อไปเพราะงั้นจึงควรจะคิดว่าแก่แล้วเข้าวัดเข้าวาศึกษาศีลฟังธรรมหรืออยู่บ้านก็เล่นว่านเล่นบอลเล่นกล้วยไม้อะไรๆไปตามเรื่องพอสบายใจวันอาทิตย์เราก็มาวัดวันพระมาวัดอะไรไปฟังธรรมทำจิตใจให้สงบเตรียมตัวที่จะลาลูกนี่ต่อไปชีวิตมันควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะได้มีเวลาพักผ่อนเขาเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองเสียบ้างคนเราเนี่ยถ้ามีแต่การปฏิบัติงานเนี่ยให้คนอื่นมันก็ไม่เป็นตัวเองเท่าไหร่ก็คอยทำงานให้แก่คนอื่นเรื่อยไปแต่ว่าจะไม่ทำเสียเลยมันก็ไม่ได้ก็ควรทำบ้างตามฐานะแต่ว่าทำชนิดที่ไม่เสี่ยงเกินไปไม่อันตรายเกินไปแก่ชีวิตของเราแล้วไม่มีข้อผูกมัดในการที่จะทำให้มันมากมายเกินไปอันนี้ก็จะช่วยให้สบายเมื่อวันที่สองนี่เดินทางไปปักใต้แล้วก็มีคนคนหนึ่งเข้าไปด้วยคนคนนี้แกทำงานแล้วลาออกแล้วลาออกได้รับเงินตอบแทนอะไรไปแล้วไปบวชเดือนหนึ่งเจริญทำกรรมฐานเอาศึกออกมาก็มาอยู่บ้านเพื่อพักผ่อนแต่ว่าบริษัทที่เคยทำงานนั้นไม่ยอมบอกว่าอย่าออกเลยให้ไปช่วยทำกันต่อไปแต่ว่าทำในฐานะเป็นที่ปรึกษาในเรื่องนั้นเรื่องนี้ทีนี้คนคนนี้แกเป็นคนที่เอางานเอาการถ้าทำอะไรก็เรียกว่าทำจริงเอามาปฏิบัติกันอย่างจริงจังเลยไม่สบายไปในรถคอยคืนนั่นก็เกิดอาการไม่สบายขึ้นมันแน่นในอกอะไรขึ้นมาคนที่โดยสารคุ้นเคยกันหลายคนพวกเดียวกันให้ต้องนวดช่วยกันนวดเลยนวดหน้าอกเรียกว่านวดหน้าอกช่วยกันพอให้ไปได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าไอ้คนชุบชนข้างถนนรถไฟก็มีเหมือนกันเขาเปิดหน้าต่างไหว้เห็นกลางรถไฟมันเยอะมันเห็นว่ามันมีมากเกินไปเอาไปขว้างเล่นจะมั่งก็จะดีอะไรมันเอาหินขว้างเอาไปในรถไฟไอ้คนที่
นวดให้เพื่อนอยู่นั่นนวดหันหน้าไปทางหน้าต่างพอดีหินก่อนนั่นเข้าไปถึงก็ปึ้งก็ให้ตรงนี้เลยบวมบิ่งขึ้นมาแต่ไม่เป็นไม่แตกยังแต่บวมตื่นเช้ามาที่ห้องอาตมาอามาถามว่าเป็นไงทำไมหน้าปากหนูอย่างนั้นเมื่อคืนนี้ก็เอาลูกหินประเคนก็ให้ทางหน้าต่างเลยบวมไปบอกว่ายังดีที่ไม่แตกอย่างนั้นเอาแต่เพียงบวมบวมเรามันเมื่อก่อนเคยทุบหัวใครมาบ้างแล้วเป็นกรรมมาจึงมาหนองก็ให้คุยกันหัวเราะกันไปอย่างนี้อันนี้ก็ไปถึงปลายทางแกก็ไปนั่งคุยกับคนนั่งคุยกับคนนี้อาตมาก็เข้าห้องพักถึงเวลาก็ไปพูดให้เขาฟังนิดหน่อยเหนื่อยนั่งรถไปพัทลุงก็รถยนต์ไปส่งพอไปส่งอาตมาถึงวัดก็บอกว่าผมจะไปนอนโรงแรมไปพักปิดประตูพักมันรู้สึกไม่ดีไม่ได้พักรุ่งเช้าขึ้นมาขึ้นรถร่วมไปหาดใหญ่พอไปถึงหาดใหญ่ไปที่บริษัทการบินก็ไปติดต่อออกมาถึงบอกว่าผมจะทิ้งเจ้าคุณไว้ที่นี่แล้วผมจะกลับก่อนแล้วเพราะว่าอาการมันไม่ค่อยจะดีต้องรีบไปหาหมออันนี้เรื่องเรื่องกายเนี่ยมันเป็นยังไงโรคที่เป็นนั่นเขาเรียกว่าโรคหัวใจให้โรคหัวใจนี่มันไม่เหมือนโรคอะไรทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นโรคขี้เหนื่อยอ่อนเพลียแล้วก็หัวใจมันไม่อยากจะเต้นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นท่านเหนื่อยมากมันไม่อยากจะเต้นนะเลยมันหยุดเต้นเราเฉยๆคนเป็นโรคหัวใจนี่มันหยุดง่ายๆหยุดง่ายทำให้ที่ถึงแก่กรรมได้ง่ายเพราะงั้นใครที่รู้สึกตัวว่าเป็นโรคขี้เหนื่อยขี้อ่อนเพลียหัวใจอ่อนเต้นไม่ค่อยจะแข็งแรงเต้นไม่สม่ำเสมอต้องพักแล้วต้องหยุดพักประคับประคองไปแต่ว่าเรือมันเก่าเต็มทีแล้วต้องค่อยๆเครื่องมันไม่ค่อยจะดีแล้วไอ้จะสตาร์ทวิ่งจู้มันก็เรือหางยาวในแม่น้ำก็ไม่ได้แล้วต้องค่อยๆไปช้าๆประคองไว้หน่อยเพื่อให้คนอื่นก็ได้สบายใจแต่โดยมากมักจะลืมตัวไปในบางครั้งบางคราวเลยเป็นเหตุให้หัวใจหยุดโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวกันอยู่มีใจน้อยนี่เรียกว่าโรคที่เกิดขึ้นในร่างกายไอ้โรคที่เกิดขึ้นในร่างกายถ้าเรารู้สึกว่าโรคบางอย่างมันเช่นโรคเกี่ยวกับหัวใจมันต้องหยุดนะหยุดสิ่งเช่นหยุดสูบบุหรี่หยุดดื่มเหล้าหยุดความตื่นเต้นที่ตกกังวลตื่นเต้นนี้ก็ไม่ได้ตื่นเต้นของคือขึ้นที่ตกกังวลแต่มันลงเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพไปในรูปอย่างนั้นทำให้สิ่งทั้งหลายไม่ดีร่างกายก็เปลี่ยนไปในทางเสื่อมวุ่นวายแต่ถ้าคอยประคับประคองอยู่มันพอไปได้ถ้าเห็นคนเป็นโรคหัวใจเนี่ยเตรียมยาไว้ในกระเป๋าเตรียมยาไว้เป็นมันไม่ใช่หัวใจแท้เป็นโรคเส้นโลหิตตีบเตรียมยาไว้ไว้ระเบิดพออาการไม่ดีก็ระเบิดแล้วกินยาก็ไปทันทีแต่ว่าพอหมดมันจะตายกินไม่ทันยาอยู่ในกระเป๋าหยิบใส่ไม่ทันปุ๊บปั๊บเบิร์นอีกไม่ได้แล้วไปเลยล่อแหลมต่ออันตรายอย่างนี้นี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตของร่างกายที่จะเป็นไปในรูปอย่างนั้นเพราะงั้นในทางธรรมะท่านจึงสอนให้เราคิดไว้บ้างเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งน่ารักน่าชอบใจทำอย่างใดจะได้อย่างนั้นเป็นสิ่งที่จะมีแก่เราเมื่อใดก็ได้แต่ความแก่นั้นมันมีอยู่ทุกเวลานาทีอย่านึกว่าฉันยังไม่แก่คนเรามันจะอย่างนั้นไม่ค่อยยอมแก่คือความรู้สึกมันไม่ค่อยแก่ยังนึกว่าเป็นคนแข็งแรงยังหนุ่มยังแน่นยังแข็งแรงทำอะไรก็ยังนึกว่าเก่งอยู่นั่นเอง
แต่ว่าความจริงมันไม่ได้เก่งแล้วร่างกายมันไม่ยอมแต่ใจมันยังแข็งคนบางคนอายุตั้ง99เวลาลุกขึ้นเพื่อนจะพยุงไม่ได้ไม่ได้ห้ามอย่าฉันลุกขึ้นได้ฉันยังแข็งแรงพอลุกขึ้นแล้วสวดเซไปเขาจะเข้าประคองไม่ต้องประคองฉันเดินได้นี่เขาเรียกว่ายังเก่งยังอวดเก่งอยู่อะไรอวดเก่งอยู่ความจริงไม่ไหวแล้วแต่ว่าก็ยังอวดเก่งเรียกว่าตัวนี้ยังเก่งอยู่ที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่อะไรใจมันไม่ยอม

พอยืนอยู่ได้เท่านั้นเองอะแต่ไม่เท่าใดมันจะยืนไม่ได้แล้วเวลานี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วเรียกว่าข่าวลุงเรียบร้อยไปแล้วแต่ไปเจออีกทีก็ไม่ได้คุยกันแล้วว่างั้นนะมันมีวันจบร่างกายมันมีวันจบที่จะต้องเป็นไปอย่างนั้นเราอย่าไปนึกว่าเราแต่ว่าใจมันอย่างนั้นใจมันนึกอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติของคนมักจะนึกอย่างนั้นเสมอไปว่าเรายังแข็งแรงเราไม่มีโรคเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้การนึกในรูปอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นความประมาทในเรื่องของชีวิตอยู่เหมือนกันเพราะงั้นพระผู้มีพระภาคจึงสอนว่าให้คิดถึงเรื่องความแก่ไว้บ้างให้คิดถึงเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยไว้บ้างให้คิดถึงเรื่องความตายไว้บ้างให้คิดถึงเรื่องทำอย่างใดได้อย่างนั้นไว้บ้างให้คิดว่าไอ้สิ่งทั้งหลายที่เรามีเราได้ไว้นี้มันไม่ได้อยู่กับเรานานหรือเราไม่ได้อยู่กับมันนานหรอกมันจะต้องจากเราไปบ้างเราจะต้องจากมันไปบ้างนึกไว้อย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อจะได้เป็นเครื่องสะกิดใจไม่ให้เราเผลอไม่ให้เราประมาทไม่ให้เรามัวเมาในสิ่งเหล่านั้นก็โดยปกติคนเรานั้นมักจะเผลอได้ง่ายนี่เมื่อเช้านี่ความจริงจะไปเทศวิทยุอะแต่ว่านั่งดูว่าใครจะไปพูดวันนี้ก็ไม่เห็นรถอารับคนปันโทสุพจน์เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยนิมนต์ท่านเจ้าคุณราชนันทมุนีมาที่แต่ว่ามันติดขัดทางธุรกิจอย่างนั้นธุรกิจเรื่องอะไรคนรถมันลืมไปมันไม่มารับอามานี่เตรียมผมจีวรตั้งแต่เช้าผมมาเรียบร้อยแล้วไม่ควรจะไปพูดโทรทัศน์นี้มันไม่มารับแล้วก็บอกไปเจ้าคุณคณะสองวัดมหาธาตุเจ้าคุณอินเดียให้ไปเทศแทนอันนี้ก็ท่านก็ไม่ได้ไปเหมือนกันท่านคงจะนึกว่าเจ้าคุณปัญญาคงจะไปเทศวันนี้เลยท่านก็ไม่ไปเลยก็เลยคุณสุพจน์แกก็ว่าคนเดียวแกไปตามเรื่องจนกระทั่งจบเวลามีความเผลอของคนขับรถมันลืมไปไม่ใช่ครั้งเดียวมันลืมหลายครั้งเลยคนขับรถที่ทีวีครั้งหนึ่งมันไม่ลืมทีเดียวแต่มันมาเหลืออีก10นาทีจะถึงเวลาพูดวิ่งออกจากวัดต่อไปให้ทันก็เรียกว่ามันต้องชนอะไรด่าไปตลอดทางถึงจะไปไม่ถึงสถานีได้บอกว่าฉันไม่ไปแล้วเธอจะเอาฉัน10นาทีให้ถึงสถานีฉันจะต้องไม่ได้พูดแน่วันนี้เพราะงั้นไม่ต้องไปแล้วก็เลยยึดไม่ไปมันลืมพอลุกขึ้นได้รีบมาเลยทีเดียวนี่ความลืมของคนลืมบ่อยๆแต่ว่าลืมอย่างนั้นไม่เป็นไรอันนี้เราบางทีมันลืมตัวลืมตนคือลืมคิดไปถึงความจริงของชีวิตลืมคิดไปว่ามันไม่เที่ยงลืมคิดไปว่ามันเป็นทุกข์ลืมคิดไปว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นลืมไปลืมคิดในเรื่องอย่างนี้มีอะไรก็ลืมไปว่ามันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเห็นเรามีของมีแหวนมีสายสร้อยมีอะไรต่ออะไรเมื่อเช้าอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ไอ้ของที่อยู่ในกระเป๋าในราคาตั้ง140,000ทำไมที่เอาใส่ไว้ในกระเป๋ามากมายอย่างนั้นคุณโยมผู้หญิงเนี่ยทั้งหลายมีอะไรก็จะเอาไปยัดใส่ไว้ในกระเป๋าที่เดินหนีแบบเร่ไปมั่งเที่ยวหิ้วไปมั่งทำไมจะต้องหิ้วไปหิ้วมาแหวนเพชรเอ่ยประดับมรกตสายสร้อยนาฬิกาปากกาด้ามทองไอ้ด้ามทองซึ่งเขียนกับตัวหนังสือมันไม่ได้เป็นทองอะไรมันก็เป็นสีหมึกอยู่นั่นเองต้องให้มันแพงใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็รถมันเสียยางแตกแต่ลูกชายก็เลยลงไปทำการเปลี่ยนล้อรถแต่กระเป๋าที่บรรจุอะไรต่ออะไรวางไว้ที่นั่งข้างหน้าที่กลายก็ที่ขับนะขับเองเนี่ย

แต่งรถไปแต่งรถมาเสร็จลอกเสร็จเรียบร้อยจะมาสตาร์ทรถออกจากที่เอาแล้วกันกระเป๋าหายไปใช่แล้วนะเลยไปแจ้งความตำรวจบอกว่ากระเป๋าหายในกระเป๋านะมีอะไรบ้างมีแหวนเพชรมีสายสร้อยประดับเพชรมีอะไรเพชรเพชรพลอยๆเนี่ยนะมากมายเหลือเกินที่ใส่กระเป๋าไว้มันเรื่องอะไรที่เราจะต้องใส่ไว้มากมายอย่างนั้นเงินก็เหมือนกันทำไมจะต้องใส่ไว้มากมายอย่างนั้นมันมากมายทำไมนี่ไม่ต้องใส่เงินไว้มากมายไปไหนมาไหนเอาไปน้อยๆพอที่จะใช้คือถ้าขโมยมันจะฉกเอาไปก็จะได้อิ่มใจว่ามันได้ไปนิดน้อยเนี่ยเราพอสบายใจแต่นี่ถ้าใส่ไว้มากมันฉกไปทีนึงแหมเอาไปตั้งแสนเอาไปตั้งมากมายอย่างนั้นนะคราวก่อนนี่คนมีเครื่องเพชรอยู่หรือเปล่าเป็นราคาตั้งกี่ล้านทำไมลูกโอ้ยทำไมเดี๋ยวเดินแบกตู้เสื้อไปตามนั้นเอ้ยของควรอยู่ในตู้เอาไปใส่ไว้ในกระเป๋ามากมายกายกองฮะแต่ความจริงแม่คนนั่นแกมาได้ไหนแกใส่เพื่อจะเอาไปขายแล้วก็คงจะรู้กันว่าจะไปขายที่นั่นก็หักหลังกันนั่นเองเลยหายไปเลยอย่างนี้ก็เสียอกเสียใจอย่างนี้มันประมาทของมีค่าควรจะเก็บในที่ปลอดภัยเก็บไว้ที่บ้านก็ไม่ค่อยปลอดภัยเดี๋ยวนี้เอาไปขวากธนาคารก็มีตู้ใหญ่อยู่ในตู้เซฟแข็งแรงใส่ไว้กุญแจเราถือเองแล้วก็วันไหนต้องการจะใช้ก็ไปเปิดเข้ามาใช้ได้ใช้เสร็จแล้วก็เอาไปเก็บต่อไปแต่ว่าความจริงน่ะมือที่ไม่สวมแหวนนี่ก็ยังทำงานได้ยังยกมือไหว้คนได้ไม่ลำบากอะไรนะไอ้สวมแหวนที่ยกบางทีมันหนักหนักเหมือนหนักแหวนนะใส่แหวนไม่ตัวโตแหวนยกหนักไหวนะแล้วก็จะพูดจัดจาอะไรก็มันต้องทำท่ายกไม้ยกมือที่นู่นที่นู่นอะไรนะเมื่อไหร่เขาเห็นว่าแหวนเขาแข็งลำบากยกมือก็ยากทำอะไรก็ยากสู้มือสบายสบายไม่ได้สวมไว้ทำไมไอ้สิ่งเหล่านี้เรามีไว้เพื่อเป็นทุนสำรองทุนสำรองเรียกว่าหลักทรัพย์สำรองหลักทรัพย์เหมือนกับว่าธนาคารก็มีทองสำรองธนาคารประเทศไทยนี่การคลังกระทรวงคลังเขามีทองสำรองก่อนนี่ไม่ได้อยู่เมืองไทยนะทองเอาไปขวากไว้อเมริกาทองเอาไปขวากไว้แล้วไม่ได้ขวากเรานะเขาคิดค่าขวากด้วยนะของเราแท้ๆเอาไปขวากไว้เขาคิดค่าขวากทีหลังเอามาเมืองไทยเอามาไหว้ที่กระทรวงคลังในพระบรมมหาราชวังไหว้ตู้ใต้ดินคนที่เคยเอาไหว้กันเล่าให้ฟังใหม่ตกใส่ตู้ข้างล่างท้องเป็นแท่งๆเอาไปไหว้ต้องตรวจต้องนับกันเหลือเกินอันนี้เขาเรียกว่าทุนสำรองสำรองใบธนบัตรไอ้พิมพ์ธนบัตรออกไปเนี่ยมันก็ต้องมีทุนสำรองมีทองเป็นหลักประกันถ้าไม่มีทุนสำรองกระดาษมันก็เป็นกระดาษกงติ๊กไปตอนนั้นเองมันไม่ได้เรื่องอะไรเลยมีอย่างนั้นนี่เรานี่ก็เรียกว่ามีทุนสำรองมีแหวนมีสายสร้อยมีเพชรนิลจินดาซื้อไว้เป็นทุนสำรองก็เก็บไว้ในที่ปลอดภัยอย่าไปเที่ยวอวดใครสวมใส่บ่อยๆนะเหมือนกับอวดเหมือนกันไอ้คนที่หัวขโมยนะมันคอยจ้องดูคนนั่นสวมแหวนราคาเท่านั้นนาฬิกาประเภทนั้นอะไรประเภทนั้นเผลอๆมันก็จี้ขโมยไปเวลาขโมยไปแล้วเราก็เสียอกเสียใจว่าแหมมันเอาไปได้เสียดายอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเราเก็บไว้ในที่ปลอดภัยก็ไม่เป็นทุกข์อะไรเงินทองก็เหมือนกันไปไหนจะพกเงินสดไปมากๆขโมยมันขี้มันก็เอาไปได้อันนี้เราไม่พาอย่างนั้นพาพวกหน้าบ้างพวกเช็คบ้างไปเบิกเอาข้างหน้ามันก็สบายเดี๋ยวนี้ทางราชการนี่ถูกบ่อยเช่นว่าโรงเรียนมีครูเยอะพอวันเบิกเงินเดือนก็ไปขนเงินมาจากธนาคารเป็นถุงเอามาเบิกใช้เงินเดือนครูทำบ่อยๆทำบ่อยๆก็นักเลงมันรู้ว่าไปเบิกวันนั้นมันก็คอยย่องขี้เอาเงินไป
บางทีมาถึงโรงเรียนแล้วมันเข้าไปถึงเอาปืนจี้ต้องให้มันยกไป 800,000 700,000 เอาไปต่างนั้นอันนี้คือความไม่ถูกต้องสมัยนี้ไม่ต้องเที่ยวแบกเงินไปจ่ายแล้วจ่ายเช็คธนาคารนี่จ่ายเช็คคือทุกคนต้องไปมีบัญชีไว้ในธนาคารครับต้องมีบัญชีในธนาคารทุกคนจ่ายเช็คขีดครอบเอาไปเข้าธนาคารขโมยมันจะซี้อย่างมันซี้เอาไปก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ต่างกันที่เขาทำอย่างนั้นคราวหนึ่งไปอังกฤษพบกับคุณเลอสันธรรมพิจารไปทำงานกับ BBC เนี่ยจะจ่ายเสียงภาษาไทยแกบอกว่าแม่พอมาถึงนี่เขาพาไปที่ธนาคารให้ไปเบิกบัญชีไว้ที่ธนาคารทันทีพอถึงวันจ่ายเงินเดือนก็จ่ายเช็คขีดช่องให้แล้วก็เอาไปเข้าบัญชีธนาคารต้องการเงินก็ไปเบิกจากธนาคารหรือว่าไม่ต้องไปเบิกก็ได้มีเช็คจ่ายเช็คซื้อข่าวซื้อของอะไรต่ออะไรกว่าหลังเขาซื้อกันดีไม่เหมือนเช็คบ้านเราเช็คบ้านเราเนี่ยมันเด้งเก่งได้เช็คให้มันดิ้งกระเด็นไปกระดอนมาทำให้เกิดปัญหากันใหญ่เมืองนอกเช็คเขาไม่ดิ้งเขาอ่อนดีเรียบร้อยเขาใช้สะดวกอย่างนั้นราชการนี่น่าจะทำอย่างนั้นเพื่อป้องกันไม่ข้าราชการถูกขโมยขี้ปล้นบางทีมันถึงแก่ชีวิตนะมันยิงตายแล้วเอาเงินไปนี่แต่ว่าเราเขียนเช็คจ่ายอย่างนั้นมันก็ไม่เสียสบายดีอันนี้มันทันสมัยกว่าแต่ก็ยังไม่ค่อยจะได้มีการทำอย่างนั้นบางแห่งทำแต่บางแห่งยังไม่กระทำขโมยจึงเอาไปได้คราวก่อนนี้พบศึกษาธิการอำเภอคนหนึ่งเขาอยู่อำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลไอ้ทุ่งว่ามันติดมาทางจังหวัดตรังจากทุ่งว่าแต่จะไปสตูลนี่ต้องออกมาทางจังหวัดตรังข้ามเขาพัดผ้าไปพัทลุงแล้วก็นั่งรถไปตรังควรเนียงข้าวสตูลถึงจะไปเอาอำเมืองได้หรือแม่ก็ลงทะเลวิ่งเรือไปในทะเลแต่บางระดูขึ้นแรงไปไม่ได้ศึกษาธิการอำเภอคนนั้นแกบอกว่าผมหากินอยู่ได้10 กว่าปีไปเอาเงินจากจังหวัดมาเบิกจ่ายครูทำยังไงไอ้ฉลอมเก่าเอากระดาษใส่เข้าแล้วก็เงินที่เบิกแล้วก็ใส่ฉลอมอ่ะหิ้วขึ้นรถยนต์แล้วหิ้วขึ้นรถไฟเอาวางไว้ข้างๆทำนั่งเฉยๆไม่รู้ไม่คิดพาเงินมาจ่ายให้ครูได้เรียบร้อยตลอดเวลาไม่เป็นไรเพราะไม่มีใครรู้ว่าในฉลอมนั้นมีอะไรนึกว่ากวางแห้งๆเห็นใส่กวางไว้ข้างบนนะนึกว่าปลาเค็มหรืออะไรอะไรนะก็มีอะไรนะสมัยนั้นการโจรมันยังไม่เจริญเหมือนสมัยนี้ศึกษาคนนั่นก็เอาตัวรอดเดี๋ยวนี้ถ้าขืนใส่ฉลอมแบบนั้นไม่กี่เที่ยวมันยกฉลอมมาเฉลยกันนั่นเองใส่กระเป๋าจีมบอลมันยังยกไปได้เลยอุ้ยมันเก่งอย่างนี้คนมันเก่งเจริญก้าวหน้าในวิถีทางที่จะต้นจะขี้อะไรเรามันก็ต้องหาวิธีป้องกันไว้แต่ป้องกันทางวัตถุนั้นทำไปตามเรื่องแต่ว่าเราป้องกันจิตใจไม่ให้มัวเมาไม่ให้เสียอกเสียใจในเมื่ออะไรมันเป็นไปในรูปต่างๆจะดีกว่าหยอดน้ำมันหน่อยหล่อลื่นเราป้องกันจิตใจของเรานี่จะป้องกันอย่างไรก็ต้องคิดไว้ล่วงหน้าต้องพูดไว้บ่อยๆว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไรก็ได้ยกแขนขึ้นดูนะพูดเฮ้ยแขนเนื้อเจ้านี่มันไม่ถาวรหรอกวันหนึ่งอาจจะเป็นอะไรขึ้นก็ได้อาจจะปวดตรงนั้นอาจจะเจ็บตรงนี้อาจจะไม่สบายเล็กไว้เตือนไว้พอมันเป็นก็จริงๆเราก็พอจะพูดกับตัวเองได้ว่ากูว่าแล้วว่ามันจะเป็นสักวันหนึ่งแต่เราก็ไม่เป็นทุกข์มันเป็นก็เป็นไปเรื่องธรรมชาติธรรมดารักษากันไปตามเรื่อง
หายก็ได้อาจจะไม่หายก็ได้อย่าไปกลุ้มอกกลุ้มใจไอ้เรื่องคิดไม่ให้กลุ้มเลยมันเรื่องสำคัญคิดอย่างไรอย่าให้กลุ้มใจอย่าให้เกิดความวิตกกังวลอย่าให้เป็นลูกนอนไม่หลับอย่าให้ต้องนอนปวดหัวไอ้นี่สำคัญในชีวิตคนเราเดี๋ยวนี้เรามันปวดหัวกันบ่อยๆนอนไม่หลับกันบ่อยๆลุกขึ้นกระสับกระส่ายเป็นทุกข์ด้วยปัญหานั่นปัญหานี้นี่คือไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมใจไว้ไม่ได้นึกไว้ล่วงหน้าว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราเราไม่ได้คิดเตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วก็เกิดเป็นปัญหามีความทุกข์ทางใจด้วยประการต่างๆเป็นปัญหาที่เราจะต้องหาทางป้องกันไว้ก็โดยเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้ไว้ไปใช้โดยการบอกตัวเราเองไว้พิจารณาไว้ช่วงหน้าตามภาษาธรรมะเรียกว่าอภินหะปัจเจวิปัจเจกหมายความว่าการพิจารณาอภินหาหมายความว่าบ่อยๆอภินหาปัจเจกคือพิจารณาบ่อยๆเตือนบ่อยๆบอกให้รู้ไว้บ่อยๆแล้วเราก็สบายใจไม่เกิดความวิตกกังวลอะไรมากเกินไปแม้อะไรจะเกิดขึ้นก็พอปรุงพอวางจิตไม่ตกไปสู่ภาวะที่เป็นทุกข์มากไปมีอะไรก็ปรุงได้วางได้ให้ปรุงได้วางได้นี่มันสบายถ้าเราแบกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ไหวมันยักษ์แบกเจดีย์นี่มันไม่ไหวเราเห็นเจดีย์เก่าๆแล้วก็ทำรูปยักษ์ไว้ที่ฐานนะเก่งโค้งนะกลางขาเก่งโค้งนี่เราทำไปทำไมมันไม่ใช่เป็นเครื่องประดับสวยๆอะไรหรอกแต่เขาบอกให้เรารู้ว่านี่แหละคือภาระชีวิตนี่คือภาระที่จะต้องแบกที่จะต้องทนที่จะต้องต่อสู้เพื่อให้เราไม่ต้องเป็นทุกข์เราทำมาอย่างนั้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเพราะงั้นคำพระที่ท่านสอนว่าภาระหเวปัญจขันธาในบทสวดนี้ขันธ์ทั้งหลายเป็นของหนักเน้อเป็นภาระที่หนักที่เราจะต้องแบกมันไว้ต้องบริหารต้องรักษาต้องเยียวยาต้องอะไรต่างๆ ตามหน้าที่อันนี้บางคนก็แบกหน้าเขียวแบกด้วยความเป็นทุกข์แต่บางคนแบกด้วยอาการร่าเริงหัวเราะแบกไปหัวเราะไปให้กับคนทำงานไปสนุกไปแต่บางคนนั้นแบกหน้าเขียวเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะการแบกของหนักไหนไหนเราจะต้องแบกมันอย่าแบกให้เป็นทุกข์แบกด้วยอารมณ์ที่เบาๆสบายสบายอย่าให้เป็นทุกข์เพราะเรื่องนั้นก็การที่จะไม่เป็นทุกข์มันก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจไว้บ่อยๆเราก็จะไม่เกิดความทุกข์เพราะสิ่งนั้นหรือว่าเมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นเราก็เอาหลักธรรมะมาพิจารณาแยกแยะออกไปว่าสิ่งนี้คืออะไรมันเกิดมาจากอะไรเราควรจะทำใจอย่างไรหรือว่าเราควรจะวิเคราะห์ปิดใจในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความเบาใจโปร่งใจในรูปใดต้องคิดอย่างนั้นพิจารณาเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจไว้ไอ้ภาระที่ต้องแบกนั้นกลายเป็นของสนุกไปแบกด้วยความสนุกทำงานด้วยความสนุกด้วยจิตใจที่ร่าเริงไม่ต้องอันจะเป็นเครื่องทำให้ร่างกายเสียหายใช้ยาธรรมะของพระพุทธเจ้าแก้จิตใจเราก็เบาลงเพราะอาศัยธรรมะเป็นเครื่องช่วยอันนี้มันช่วยได้ช่วยมาเยอะแล้วคนที่ได้ศึกษาธรรมะเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเขาสบายใจจะเห็นได้ว่าคนที่ได้ศึกษาธรรมะ
เวลาเขามีความ

0: ไม่เขาไม่ทุกข์มากแล้วยังบอกกับใครๆแหมถ้าไม่ได้เรียนธรรมะไว้บ้างคงจะแย่เรียกว่าไม่มีเครื่องทุ่นแรงของชีวิตพอมีอะไรเกิดขึ้นมันก็หนักหนักอึ้งหนักจนหน้าเขียวแต่พอมีธรรมะนี่เหมือนแต่พอมีธรรมะนี่เหมือนเครื่องทุ่นแรงพอปรุงได้วางได้จิตใจก็ค่อยเบาสบายไม่เกิดปัญหาอะไรรุนแรงมากเกินไปอันนี้มันคือประโยชน์ที่จะได้จากสิ่งที่เราเรียนเรารู้ไว้คนในสมัยนี้ไม่ค่อยจะได้มีเครื่องทุ่นแรงทางธรรมะคือไม่ได้ใช้ธรรมะไม่ศึกษาชีวิตให้ถูกต้องเวลามีปัญหามีความทุกข์มีความเดือดร้อนขึ้นมาก็ไม่รู้จะแก้อย่างไรก็แก้ทางวัตถุอย่างเดียวการเที่ยวการเล่นการสนุกการทำให้ตนลืมไปด้วยเครื่องดื่มของมึนเมาแล้วมันลืมทุกข์แก้อย่างนั้นนั่นไม่ใช่วิธีแก้เพราะมันเป็นการไม่ได้ถอนรากถอนโคนของปัญหาไม่ได้ตัดเหตุของเรื่องแต่ถ้าเราแก้โดยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเราถอนถึงรากถึงโคนของความทุกข์ความทุกข์อยู่ข้างในต้องแก้ข้างในแก้ข้างในแก้โดยวัตถุไม่ได้ก็มันอยู่ที่ความคิดของเราอยู่ที่การปรุงแต่งของเราเองแต่เป็นการปรุงแต่งด้วยความเผลอด้วยความประมาทไม่ได้ปรุงแต่งด้วยปัญญาเราจึงต้องนั่งหน้าเง่าหน้างอเป็นทุกข์เรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยประการต่างๆไม่ได้พิจารณาว่ามันคืออะไรมันมาจากอะไรแล้วผลที่เราได้รับอยู่เวลานี้มันเป็นอย่างไรไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรไม่ไปหาผู้รู้ไม่ไปหาหมอทางโลกนี้เพื่อให้ยาที่ถูกต้องตนก็มีความทุกข์เรื่อยไปหรือว่าไปหาหมอแล้วหมอให้ยาแล้วแต่เป็นคนดื้อไม่กินยาไม่เอายาที่หมอให้ไปใช้
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921

0: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080-194-5318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่

ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน